0: เดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี้
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
4: หรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
5: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มา

0: กับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
1: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
2: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ 50-70 บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
3: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและครอบผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาก็เลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
0: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อพลถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค้น

0: นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @sso ไทยหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดิน เริ่มต้นจากหัว

0: ัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบราสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
1: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
2: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25 แรกใครทำได้13 แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4 สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9หมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประ

0: เวทหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้สุดการแข่งขันอีเดมิสิโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวททำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา17

0: 14:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:04 น.
1: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่อง

0: กำลังแล้วมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจราจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองคะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินว่าอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมอย่างเงี้ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 14 15แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
0: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะมีเส้นทางแนะนำไหม
1: เราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรองหนึ่งไม่ได้ก็มีสำรองสองซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการ

0: ักซ้อมรูปขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจราจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
0: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับและเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานประชาชนโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมแล้วครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
0: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
0: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ

0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
5: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
4: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
6: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
4: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิต

0: ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
2: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
1: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
2: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความปลอดภัยถนนทั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
1: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดันประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ
3: รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ ข่าวเล่าประเด็น
4: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
5: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกรเบเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่สองของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
6: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าได้ทั้งสิ้นแล้ว
5: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
11: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่ง

่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนคนทุกคนไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบทไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไรย่อมมีจิตใจเป็นอิสระมีความคิดเห็นมีความพอใจมีรสนิยมเป็นของตน

เองไม่ชอบการบังคับนอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียมมีแบบแผนในความประพฤติปฏิบัติเฉพาะเหล่าเฉพาะถิ่นอีกด้วยการที่ท่านจะนำสิ่งต่างๆไปมอบให้หรือไปแนะนำสั่งสอนโดยรีบร้อนให้ได้ผลทันใจบางทีจะรู้สึกว่าคลุกคลักติดขัดไม่น้อยอย่างเช่นจะนำหลักวิชาโภชนาการไปแนะนำคนในชนบทอาจยังไม่ยอมรับไม่ยอมบริโภคตามคำแนะนำของท่านทันทีทันใดไม่ใช่เพราะไม่เชื่อฟังหรือขัดขืนแต่อาจเป็นการขัดกับความเคยชินและความนิยมของเขาที่มีอยู่ก่อนท่านไม่ควรยอมปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจขัดใจหรือท้อถอยขึ้นเพราะจะทำให้งานทุกอย่างหยุดชะงักและล้มเหลวควรอย่างยิ่งที่จะต้องอดทนและพยายามทำหน้าที่ต่อไปด้วยปัญญาด้วยความปรารถนาดีและความรอบคอบสุขุมเมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจโดยถูกต้องแล้วถึงหากจะได้ผลน้อยไปล่าช้าไปบ้างก็ควรจะพอใจแล้วคนทุกคนตามปกติย่อมมีความจริงใจเชื่อใจในกันและกันถ้าท่านปฏิบัติงานปฏิบัติตนถูกต้องโดยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจต่อผู้อื่นแล้วจะทำงานให้บรรลุความสำเร็จได้แน่นอนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่24กันยายน2520

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธที่7ตุลาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับประวินอมัยบ่ายคล้อยนะคะและวันนี้ช่วงหน้าเป็นช่วงคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์วันนี้ติดตามกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรรสัมปตะวณิชนะคะกับเรื่องของการลงทุนกับร่างกายทำไมคนรุ่นใหม่ยอมจ่ายผู้วิ่งและเข้ายิมก่อนซื้อบ้านน่าสนใจนะคะเป็นเทรนด์เรื่องของ longevity เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ค่ะส่วนประเด็นข่าวสำคัญที่เราตามกันต่อนะคะก็มีหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะงานใหญ่ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group AM 2026นะคะก็จะจัดตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ตอนนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเนี่ยมาจาก191ประเทศทั่วโลก 15,000 คนนะคะเป็นงานใหญ่ของประเทศไทยที่มีการเตรียมความพร้อมกันมานานแล้วก็ประกาศให้หน่วยงานราชการแล้วก็ขอความร่วมมือภาคเอกชนนะคะให้ Work From Home ในช่วงสัปดาห์หน้าที่ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะจะได้ทำให้การจราจรเนี่ยโล่งๆหน่อยในกรุงเทพซึ่งการเป็นเจ้าภาพงานในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยก็จะชูความโดดเด่นเรื่องของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็สามารถสร้างความร่วมมือได้กับทุกฝ่ายท่ามกลางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่แบ่งขั้วผันผวนเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดชาวต่างชาติให้มาลงทุนในบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นเวทีสำคัญที่จะได้แสดงศักยภาพขีดความสามารถของประเทศไทยอีกครั้งนะคะทั้งด้านการสร้างงานการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการขยายโอกาสกับธุรกิจไทยนะคะเราก็จะมีเม็ดเงินที่ทยอยเข้ามาในประเทศจากโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ด้วย

นะคะซึ่งจากงานในครั้งนี้ค่ะสิ่งที่ประเทศไทยเตรียมนำเสนอต่อประชาคมโลกในฐานะเจ้าภาพด้านการเงินการคลังนะคะก็จะมีสองเรื่องสำคัญนะคะก็จะมีเรื่องของการเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกซึ่งไทยก็วางบทบาทตัวเองเป็นผู้เชื่อมโลกดึงทุกฝ่ายกลับเข้ามาอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันแม้ว่าช่วงนี้จะมีสถานการณ์ความขัดแย้งมีสงครามระหว่างประเทศอันนี้ก็จะช่วยให้การค้าการลงทุนเติบโตยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกด้านเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและการรับมือวิกฤตค่ะซึ่งประเทศไทยก็จะเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็การรับมือกับวิกฤตต่างๆในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยนะคะดังนั้นการเป็นเจ้าภาพงานในครั้งนี้ค่ะก็คาดว่าระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เลยก็คือการหมุนเวียนเม็ดเงินจากการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมนะคะ15,000คนซึ่งก็อาจจะมีคนที่ประทับใจแล้วก็กลับมาท่องเที่ยวซ้ำในระยะยาวก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนการส่งเสริมการสร้างงานโอกาสทางธุรกิจต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นเนี่ยมาจัดแสดงแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับสินค้าไทยสู่สากลแล้วก็ขยายตลาดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ระบุว่างานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้สร้างความประทับใจสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยนะคะรัฐบาลก็เตรียมนำวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์มาสอดแทรกอย่างเช่นการนำผ้าท้องถิ่นจาก28ชุมชนค่ะทั้งหมด39ลายผ้านะคะแล้วก็ลายผ้าออกแบบพิเศษอีก2ลายที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมพื้นที่กว่า5,000ตารางเมตรค่ะมาใช้ประดับตกแต่งห้องประชุมรวมถึงการคัดสรรเมนูอาหารไทยมาตรฐานสากลก็จะมาร่วมสร้างชื่อเสียงด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเย็นวันที่16ตุลาคมด้วยนะคะก็จะได้เป็นการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะโจทย์ใหญ่ก็คือจะทำยังไงให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยประทับใจแล้วก็อยากกลับมาเยือนไทยอีกไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักท่องเที่ยวในฐานะนักลงทุนหรือว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมแน่นอนนะคะก็ต้องดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางที่พักต่างๆนะคะก็มีการวางแผนมาตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิจัดช่องทางพิเศษแล้วก็จะมีผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่จะช่วยดูแลนะคะมีอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกนี่จะมาช่วยติดตามแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยขณะเดียวกันทางด้านของคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมล่าสุดเลยนะคะสำหรับงานนี้ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะบอกว่างานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงค่ำของวันพุธนะคะที่14ตุลาคมที่ตึกสันติไมตรีก็จะรองรับแขกผู้มีเกียรติผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกนะคะแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญที่บอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของงานนี้เลยนะคะก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษค่ะก็คือน้องเนเน่รอยัลนะคะน้องแพรวรัตติการอําลอยศิลปินชาวร็อกวัย16ปีที่เพิ่งไปคว้าแชมป์จากเวที AGT America's Got Talent ซีซั่น21นะคะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของนายกอนุทินด้วยนะคะเห็นบอกว่าจะขึ้นเวทีร้องเพลง2สำเพลงนะคะหลังจากที่เดินทางกลับมาจากอเมริกานะคะน้องเนเน่ก็ไปเรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะเลยนะคะแล้วก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์แล้วก็กลับจากแสดงโชว์ที่สิงคโปร์ก็ได้รับการประสานมาจากการท่องเที่ยวนะคะว่า

ว่าให้มาเป็นศิลปินในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินแห่งชาติที่จะมาร่วมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมมีบทเพลงจากวงดนตรีซอกราวมีซิมโฟนีออเคสตราด้วยนะคะดังนั้นท่านโฆษกบอกว่าการต้อนรับเนี่ยก็จะทำให้ประทับใจตั้งแต่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเลยนะคะจะมีการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟตระการตาแล้วก็จะทำเป็นจุดถ่ายภาพแลนด์มาร์คโฟโต้พอยต์ซึ่งเท่าที่ดูภาพจำลองนี่นะคะก็เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการนะคะซึ่งทางกรมอุตุเนี่ยคาดการช่วงเย็นในวันนั้นอากาศน่าจะสดใสนะคะแล้วก็จะมีสุภาพสตรีในชุดไทยประยุกต์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะมาร่วมการต้อนรับมีการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ส่วนห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยด้วยนะคะส่วนเมนูอาหารค่ำค่ะมีการรังสรรค์เสิร์ฟในรูปแบบของไทยเซต4คอร์สนะคะตามนโยบายของท่านนายกบอกว่าเน้นความเรียบง่ายแต่คงรสชาติต้นตำรับไทยแท้ใช้วัตถุดิบคุณภาพนะคะเริ่มตั้งแต่อาหารว่างก็จะมีช่อม่วงไก่สเต๊กไก่แล้วก็มาฮ่อเจตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้นค่ะส่วนจานหลักก็จะให้เลือกระหว่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นนุ่มหรือว่าปลาแซลมอนอบเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานเป็นทับทิมกรอบน้ำกะทิและผลไม้ตามฤดูกาลนี่ค่ะอาหารไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาประเทศไทยก็เพราะติดใจเรื่องของอาหารไทยนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่จะมัดใจผู้ร่วมงานจากทั่วโลกอีกมิติหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่หนึ่งงานในสัปดาห์หน้านะคะเตรียมกันมานานแล้วก็ประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ work from home กันด้วยนะคะส่วนการประชุมครม.เมื่อวานนะคะท่านนายกอนุทินค่ะได้พูดในที่ประชุมครม.นะคะบอกว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะที่แสดงความหวังจะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยเร็วๆนี้นะคะท่านนายกก็บอกว่าจดหมายเนี่ยบอกว่าอยากจะให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จมีข้อตกลงสามารถลงนามได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเยือนเอเชียในระหว่างการประชุมทางนายกก็ได้มอบหมายให้คุณสุปจีเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆของการเจรจาแล้วนะคะก็บอกว่ารัฐบาลก็พร้อมเร่งผลักดันให้มีความพร้อมในการลงนามนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่49เดือนหน้านะคะช่วง 16-18 พฤศจิกายนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะมาร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ช่วงการประชุมผู้นำเอเปคที่จีนนะคะ 18-19 พฤศจิกายนค่ะขณะเดียวกันในที่ประชุมก็ได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีมติเพิ่มเติมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจากเดิมที่ครม.มีมติเมื่อวันที่29กันยายนประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็กันงบเอาไว้ 4,700 ล้านบาทเพื่อจะรองรับเรื่องนี้นะคะก็จะได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนี่เรื่องหลักๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571ค่ะที่สำนักงบเสนอมาก็มีการปรับกระบวนการจัดทำงบประมาณให้เปิดกว้างแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการจัดทำงบประมาณนะคะเพิ่มกระบวนการ pre-budget consultation หรือว่าการหารือก่อนการจัดทำงบประมาณค่ะซึ่งกำหนดการดำเนินการในช่วงปลายเดือนตุลาคมก็จะได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางแล้วก็จัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณ
ทั้งรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ปฏิทินงบประมาณ

ณปี71ค่ะก็ยังเพิ่มระยะเวลาให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณมากขึ้นประมาณ 2-3 เดือนให้หน่วยงานสามารถจัดทำรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลประกอบคำขอเป็นไปอย่างรอบคอบมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารงบนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะภาคการส่งออกที่ตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือผู้ประกอบการ SME มีเรื่องของธุรกิจที่ทยอยปิดกิจการนะคะแล้วก็เสี่ยงให้เกิดการเลิกจ้างงานกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีเสียงเรียกร้องมาจากทางผู้ประกอบการนะคะว่าการบริโภคเนี่ยยังมีภาพเศรษฐกิจแบบ K-shape ก็คือกลุ่มรายได้สูงยังมีกำลังซื้อแตกต่างจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีภาระหนี้ครัวเรือนรายได้เติบโตจำกัดเข้าถึงสินเชื่อได้ยากแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว SME ก็มีการทยอยปิดตัวนะคะก็ขอให้มีมาตรการออกมาที่จะช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยเหลือภาพ SME ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นปีที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่า AI เนี่ยกลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการส่งออกแล้วก็ล่าสุดค่ะทางธนาคารโลกได้มีรายงานออกมานะคะชื่อว่า Riding the AI Wave ที่พูดถึงโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขการเติบโตนะคะดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลกนะคะคุณฟรานซิสกาโอนซอเก้ค่ะก็บอกว่าเศรษฐกิจภูมิภาคนี้เนี่ยจะขยายตัวได้ 4.5% ในปีนี้นะคะก็มาจากแรงหนุนจากห่วงโซ่อุปทานกลุ่ม AI และอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่กำลังฟื้นตัวนะคะส่วนประเทศไทยค่ะธนาคารโลกก็ได้ปรับคาดการ GDP ปีนี้ขึ้น 0.7 นะคะก็มาอยู่ที่ระดับ 2.0 แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะเป็น 2.3% นะคะปัจจัยบวกก็มาจากที่บ้านเราเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ป้อนตลาดโลกนะคะโดยการส่งออกสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์แล้วก็ชิ้นส่วนของไทยเนี่ยถือว่าเติบโตเป็นเท่าตัวจากปี2023ตอนนี้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ครองสัดส่วนกว่า 70% ของการเติบโตภาคการส่งออกทั้งหมดของไทยรวมไปถึงในประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะคะซึ่งไทยมาเลเซียเวียดนามก้าวขึ้นมาเป็น3ประเทศแกนนำของภูมิภาคในการส่งออกอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่รองรับระบบ AI ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการมองกันนะคะแต่ว่าแม้ว่าไทยเนี่ยจะได้เปรียบในฐานะผู้ส่งออกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์แต่ว่าการนำ AI มาใช้ยกระดับธุรกิจในประเทศเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะคะก็คือมีบริษัทไทยเพียง 12% ที่ใช้งาน AI แล้วก็มีแค่ 4% ที่ยอมลงทุนซื้อซอฟต์แวร์เทียบกับธุรกิจในสหรัฐที่สูงถึง 43% นะคะดังนั้นเนี่ยประเด็นที่เป็นห่วงกันก็คือว่าธุรกิจไทยที่นำ AI มาใช้กว่า 80% เนี่ยยังไม่เห็นผลกำไรหรือว่าประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็คืออยู่ในช่วงทดลองลองผิดลองถูกแล้วก็เผชิญอุปสรรคเรื่องต้นทุนที่สูงค่ะซึ่งโอซาเก้เนี่ยก็บอกว่าถ้าไทยต้องการเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่ภาครัฐเอกชนก็ต้องเร่งสร้างรากฐานอะนาล็อกซึ่งหมายถึงการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยเน้นทักษะคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์แล้วก็การสื่อสารควบคู่กันไปรวมถึงเรื่องของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะแล้วก็ควรจะส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยหันมาใช้ small AI หรือว่าโมเดลขนาดเล็กที่ปรับแต่งให้เข้ากับภาษาแล้วก็บริบทของไทยเพื่อจะลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพูดถึงปัจจัยบวกจาก AI แต่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังเจอกับแรงกดดันที่ทำให้การฟื้นตัวกระจุกตัวนะคะภาคการผลิตหดตัวอุตสาห

ามโดยรวมหดตัวนะคะการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็ชะลอตัวด้วยนะคะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15.9 ล้านลดลง 4.9% จากปีก่อนหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงอยู่อัตราเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ต้องพิจารณาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนในภูมิภาคค่ะผลกระทบจากเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยประเทศที่นำเข้าพลังงานสูงอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเติบโตช้าขณะที่กลุ่มประเทศเกาะแปซิฟิกก็ถูกหันเป้า GDP ลงเกือบยกแผงเลยเพราะว่าต้นทุนเรื่องของเชื้อเพลิงอากาศยานนะคะอันนี้ก็กระทบตรงๆเลยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยดังนั้นหลายๆรัฐบาลในอาเซียนเขาก็พยายามมีมาตรการอุดหนุนพลังงานแต่ว่าก็จะเป็นภาระทางการคลังแล้วก็เรื่องของการเดินหน้าของเศรษฐกิจนี้ก็จะชะลอตัวลงนะคะอันนี้ก็คือภาพสะท้อนหนึ่งกับอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะที่ก่อตัวขึ้นก็เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าที่เจอเนี่ยคือสภาพอากาศสุดขั้วคลื่นความร้อนภัยแล้งยาวนานแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะซึ่ง World Bank ก็ประเมินสำหรับประเทศไทยด้วยเหมือนกันว่านอกจากภัยแล้งในภาคการเกษตรแล้วก็คือความเสี่ยงจากน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยแหละค่ะซึ่งถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่ในช่วงไตรมาส4เนี่ยศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมเส้นทางคมนาคมเสียหายก็จะยิ่งกดดันอัตราเงินเฟ้อเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวขึ้นตามไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์จากธนาคารโลกล่าสุดเลยนะคะที่ประเมินกันออกมาสำหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็ภูมิภาคด้วยนะคะไปดูฝั่งสหรัฐกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะยังคงยืนยันเรื่องนี้นะคะบอกว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินแบบจ่ายครั้งเดียวจำนวน90ดอลลาร์นะคะให้แก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพ Medicare มากกว่า20ล้านคนค่ะเพื่อจะช่วยชดเชยค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือนนะคะอันนี้ก็ย้ำออกมาบอกว่าผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีช่วงต้นเดือนตุลาเลยนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็จะมีเช็คส่งไปที่บ้านเลยนะคะซึ่งทรัมป์บอกว่าเงิน90ดอลลาร์เนี่ยประมาณ 3,000 บาทเนี่ยนะคะมาจากกองทุน Medicare Improvement Fundก็คือได้รับงบประมาณมา 2,000 ล้านดอลลาร์จากสภาคองเกรสเพื่อปรับปรุงโครงการ Medicare แบบคิดค่าบริการตามการใช้บริการนะคะซึ่งที่น่าสังเกตก็คือประกาศออกมาก่อนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการชิงเสียงข้างมากในสภาคองเกรสปัจจุบันพรรครีพับลิกันเนี่ยครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในสัดส่วนที่ไม่มากนะคะดังนั้นก็มีการมองว่ามาตรการนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในมาตรการด้านการเงินหลายรายการที่ทรัมป์ประกาศก่อนการเลือกตั้งขณะที่ตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันก็เจอกับเรื่องค่าครองชีพจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของสงครามสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนกันยาทรัมป์ยังเสนอให้จ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์แก่พลเมืองสหรัฐที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำลังจะแจกเงิน500ดอลลาร์ให้กับชาวอเมริกันอีกเกือบล้านคนที่ซื้อประกันสุขภาพผ่านโครงการ Affordable Care Act นะคะทำเนียบขาวก็บอกว่าเงินนี้เนี่ยเป็นการคืนเงินจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อประกันสุขภาพผ่านโครงการในอัตราที่สูงเกินไปด้วยนี่นะคะสำหรับสหรัฐนี่มีออกมาหลายๆเรื่องเลยที่แจกเงินนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกันในเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนที่อิหร่านค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเจอกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจรอบด้านเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจอิหร่านเจอเรื่องเงินเฟ้อเข้าไปกำลังเข้าใกล้ 90% แล้วขณะที่เงิน

0: เรียลอิหร่านก็อ่อนค่าลง 25% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันการปิดกั้นการส่งออกของสหรัฐเนี่ยก็ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านลดลงอย่างมากด้วยนะคะอิหร่านก็เลยหันไปเพิ่มการค้าพรมแดนทางบกและทะเลแคสเปียนแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถทดแทนการขนส่งผ่านอ่าวเปอร์เซียได้นะคะนอกจากนี้ความสามารถของอิหร่านในการจำกัดการไหลเวียนของพลังงานที่ผ่านในช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็ยังเจอแรงกดดันอีกด้วยนะคะดังนั้นเรื่องของการขนส่งน้ำมันดิบที่มีปัญหาเนี่ยก็ยิ่งไปทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยเปราะบางลงอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดขณะเดียวกันก็ต้องติดตามนะคะว่าการพูดคุยระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนี่จะมีข้อตกลงที่ตกลงกันได้จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะก็ยืดเยื้อกันมาตั้งแต่กุมภาจนถึงนี่ก็ตุลาก็จะครบปีจะหมดปีอยู่แล้วนะคะยังไม่สามารถพูดคุยแล้วก็หาจุดลงตัวกันได้นะคะสำหรับเศรษฐกิจของอิหร่านก็จะต้องเจอกับการกดดันแบบนี้นะคะขณะเดียวกันก็ต้องจับตาดูว่าท่าทีของสหรัฐจะเป็นยังไงค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้าคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้คุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรรสัมปตวณิชนะคะอาจารย์จะให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกับร่างกายทำไมคนรุ่นใหม่ยอมจ่ายเพื่อวิ่งหรือเข้ายิมก่อนซื้อบ้านเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันกับอาจารย์ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRIวันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
3: ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรรสัมปตวณิชมาชวนฟังเรื่องการลงทุนกับร่างกายทำไมคุณรุ่นใหม่ยอมจ่ายเพื่อวิ่งและเข้ายิมก่อนซื้อบ้านขอท้าความก่อนนะครับวันที่30พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยปี2568ถนนพญาไทถึงสนามหลวงนะครับมีนักวิ่งเต็มเมืองนะครับรายการวิ่ง Amazing Thailand Marathon นะครับผู้จัดรายการเนี่ยมีการรายงานนะครับก่อนจะเริ่มงานเนี่ยว่ามีผู้เข้าร่วมทุกระยะเนี่ยรวมกันหมดแล้วนะครับราว 48,000 คนจาก86ประเทศนะครับทั้งที่ปีก่อนหน้านั้นนะครับมีราว 33,000 คนนะครับเนาะปีนี้เขาก็เตรียมจัดอีกรอบนะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะครับในขณะเดียวกันนะครับนี่ครัวเรือนของประเทศเราเนี่ยนะครับยังอยู่ราวร้อยละ 86% ของ GDP นะครับและการกู้ซื้อบ้านราคา 2-5 ล้านบาทนะครับ

ก็ยังถูกธนาคารเนี่ยปฏิเสธในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทว่านะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีฟิตเนสหรือยิมเนี่ยนะครับแล้วก็มีรันคลับนะครับแล้วก็งานวิ่งต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับทุกมุมเมืองนะแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับขณะที่บ้านสักหลังนะครับเป็นเรื่องไกลตัวของคนรุ่นใหม่หลายคนนะครับ

บอกอะไรเราบ้างนะครับคือเราเห็นอะไรจากข้อมูลนะครับสองนะครับทำไมสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นมานะครับและทำไมตอนนี้นะครับเนี่ยทำไมมันถึงต้องเกิดขึ้นตอนนี้นะครับและสุดท้ายเนาะมันกระทบกับสังคมไทยอย่างไรนะครับและจะกระแสเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ยาวหรือไม่นะครับหรือเป็นแค่กระแสนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับทางนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าคำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจเนอเรชัน4นะครับนะแต่จะรวมๆนะครับนะอาจจะมี Gen Y บางส่วนนะครับนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen 4เนี่ยนะครับยอมจ่ายเพื่อสุขภาพนะครับหรือเพื่อเข้ายิมเนี่ยมากกว่าเจนอื่นๆนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะพบว่าคนเจน Y เนี่ยอาจจะจ่ายเป็นปริมาณเงินเนี่ยตัวเม็ดเงินจริงๆเนี่ยมากกว่านะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามีความสามารถนะครับหลายคนมีความสามารถที่จะจ่ายได้แล้วนะครับอันแรกเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับเริ่มจากภาพใหญ่ก่อน Global Wellness Institute นะครับประเมินว่าเศรษฐกิจ wellness ของโลกในปีคศ2024นะครับมีมูลค่า 6.8 ล้านล้านดอลลาร์หรือร้อยละ 6.12 ของ GDP โลกนะครับเนาะฟังดูเยอะมากนะครับแต่ขอให้ระวังคำว่า wellness ไว้นิดหนึ่งนะครับคือตัว Global Wellness Institute เนี่ยนะครับให้นิยามนะครับของคำว่า wellness เนี่ยนะครับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ความงามอาหารเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปจนถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพนะครับส่วนกิจกรรมทางกายภาพนะครับซึ่งรวมทั้งยิมนะครับฟิตเนสกีฬาอุปกรณ์แล้วก็ชุดกีฬาเนี่ยคิดเป็นราวร้อยละ17นะครับของตัวเลขในปี2022นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลจากของรายงานเขาได้นะครับทีนี้เฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยตัว Global Wellness Institute เองเนี่ยนะครับประเมินเศรษฐกิจ Wellness ในปี2023นะครับก็คือ3ปีก่อนนะครับที่ราวๆ 1.4 ล้านล้านบาทนะครับหรือประมาณร้อยละ 7.9 ของ GDP ของประเทศเรานะครับแต่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดในตัวเลขที่เขาประเมินเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่ามันคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับอยู่ที่ราวๆ 4.1 แสนล้านบาทนะครับตามด้วยอาหารสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ความงามนะครับส่วนกิจกรรมทางกายภาพนะครับนะหรือทางกายเนาะแล้วก็ฟิตเนสเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 1.1 แสนล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลขที่ทางอันนี้เป็นจากต่างประเทศเนาะตัวเลขที่เขาได้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับตัวเลข 3,370 ล้านดอลลาร์นะครับนะคือถ้าตีเป็นเงินบาทนะครับที่กระทรวงพาณิชย์คนพบนะครับนะก็คือหาประเมินได้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับเราจะบอกได้นะครับว่าจากของ GWI เนี่ยไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ32ของโลกนะครับแล้วก็มีอัตราเจริญเติบโตเนี่ย 6.6% นะครับซึ่งตัวเลขการเข้ายิมเนี่ยนะครับของคนไทยเนี่ยนะครับคิดง่ายๆนะครับเป็นประมาณร้อยละ8นะครับของเศรษฐกิจ wellness ไทยนะครับแล้วก็ไม่ถึงร้อยละ1ของ GDP ของประเทศเรานะครับผมขอเทียบของ Global Wellness Institute ข้อมูลนะครับทั้งของไทยและต่างประเทศนะครับคือสรุปเนาะก็คือเงินที่คนรุ่นใหม่จ่ายให้กับยิมแล้วก็งานวิ่งนะครับเป็นส่วนเล็กน้อยของเศรษฐกิจ wellness เนาะทีนี้คนไทยเราเองเนี่ยนะครับออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะอันนี้เราต้องดูให้ชัดนะครับตัวเลขแรกนะครับคือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอของคนอายุ15ปีขึ้นไปกรมพลศึกษาเนี่ยสำรวจไว้ร้อยละ 42.18 ในปี2566และกระทรวงพาณิชย์นะครับรายงานว่าเป็น 44.39 ในปี2567นะครับเพิ่มขึ้น2จุดกว่าๆเนาะตัวเลขที่2นะครับคือสัดส่วนผู้มีกิจกรรมทางกายนะครับหรือออกกำลังเนี่ยเพียงพอซึ่งรวมการเคลื่อนไหวจากการทำงานการเดินทางด้วยนะครับเนี่ยอยู่อันเนี้ยอยู่ที่ร้อยละ70นะครับในปี2566นะครับหลังจากร่วงไปเยอะเลยนะครับนะไปอยู่ที่256.7นะครับในปี2563ช่วงโควิดเนาะจากที่เคยสูงถึง 74.3 นะครับก่อนโควิดเนาะโดยสรุปนะครับผู้เข้าร่วมเนี่ยนะครับเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็บูมขึ้นมานะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเร็วมากกว่านะครับนะไม่ใช่จำนวนเนาะแต่คือรูปแบบแล้วก็สถานที่นะครับทีนี้ข้อมูลของ

คนรุ่นใหม่เลยนะเรามาดู Gen Z กันบ้างนะครับนะ Gen Z เนี่ยนะครับหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับนะเรานิยามก่อนคือคนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2540ถึง2565นะครับอายุประมาณ14ถึง29ปีนะครับณตอนนี้เนาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอ้างผลสำรวจผู้บริโภคของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในปี2566มีกลุ่มตัวอย่าง 1,402 คนเนี่ยนะครับกิจกรรมยอดนิยมของ Gen Z คือการวิ่งแต่ Gen Y เนี่ยคือการเข้ายิมนะครับต่างกันเนี่ยทีนี้เรามาดูแยกกันนะครับการวิ่งอันหนึ่งแล้วก็การเข้าฟิตเนสอันหนึ่งนะครับสมาคมผู้จัดงานกีฬามวลชนไทยนะครับระบุว่าปี2519เนี่ยน่าจะมีงานวิ่งเนี่ยโดยรวมทั้งหมดทั้งปีเนี่ยประมาณ 2,500 งานนะครับจำนวนนักวิ่งเนี่ยกลับมาเท่ากับระดับก่อนโควิดนะครับนะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ70ของก่อนโควิดเท่านั้นเองอันนี้คือจำนวนงานนะครับแปลว่าส่วนหนึ่งของที่เรารู้สึกว่ามันบูมเนี่ยมันเป็นการฟื้นตัวนะครับก็คืออย่างผมชอบวิ่งเนาะผมก็จะจำได้แหละว่าก่อนโควิดเนี่ยนะครับโหยงานมันเยอะมากเลยอาทิตย์หนึ่งในกรุงเทพเองเนี่ยบางทีมีชนกันหลายงานนะครับเนาะงานใหญ่นะครับอย่างที่คุยไปแล้วตอนแรกเนาะ Amazing Thailand Marathon เนี่ยนะครับภาครัฐเนาะเห็นชอบงบประมาณ264ล้านบาทนะครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ภาษีนะครับช่วงปี2018ถึง70 3ปีรวดเลยนะครับนะโดยเขาได้คาดการณ์นะครับว่างานนี้เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับประเทศเนาะไม่น้อยกว่า 3,300 ล้านบาทตลอด3ปีนะครับเนาะทีนี้เรากลับมาดูฝั่งฟิตเนสบ้างนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยระบุว่าในปี2517เนี่ยมีนิติบุคคลธุรกิจออกกำลังกาย 2,500 รายนะครับเป็นรายเล็กถึง 99.44 พูดง่ายคือเกือบทั้งหมดนะครับตั้งใหม่ในปี2017เนี่ย396รายนะครับเพิ่มขึ้น1ใน3จากปีก่อนนะครับนี่คืออุตสาหกรรมของรายย่อยเนาะเนี่ยชัดเจนนะครับทีนี้ในด้านการจ่ายเงินเนี่ยนะครับนะพูดง่ายการใช้จ่ายนะครับ2 ส่วนเนี่ยการวิ่งกับฟิตเนสเนี่ยต่างกันเนาะเราจะเห็นได้ว่ายิมเนี่ยหรือฟิตเนสเนี่ยครับขายสมาชิกเป็นหลักเนาะรายเดือนรายปีนะครับเนี่ยพูดง่ายคือขายล่วงหน้านะครับแต่ว่างานวิ่งเนี่ยนะครับขายเป็นครั้งเป็นงานมีค่าสมัครเข้าร่วมนะครับมีวันแข่งตายตัวแถมยังจำกัดจำนวนสมาชิกอีกนะครับไม่ใช่สมาชิกโทษทีจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปคุยในประเด็นถัดไปนะครับก่อนอื่นผมให้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อันหนึ่งนะครับอันนี้ไมเคิลกรอสแมนพูดไว้ตั้งแต่ปี1972นะครับว่าสุขภาพเนี่ยคือทุนชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับต้นทุนสุขภาพประมาณหนึ่งของแต่ละคนนะครับและต้นทุนตัวเนี้ยมันก็จะเสื่อมไปตามอายุของเรานะครับนะแต่เราสามารถลงทุนเพิ่มได้นะครับด้วยการกินดีไงกินดีอยู่ดีนอนหลับอยู่สบายไม่เครียดออกกำลังนะครับนะจะทำให้ทุนตัวเนี้ยมันได้รับการสะสมกลับเข้าไปใหม่นะครับนะในช่วงที่ยังสะสมได้นะทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันเริ่มชัดเจนเนาะคือผมจะโยงไปหาเรื่องว่าเฮ้ยหลายคนรู้อยู่ละว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับมาได้30ปีละเนาะครับมีง่ายผู้สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยราว1ใน5ของประเทศนะครับผลสำรวจสุขภาพของประชาชนไทยนะครับนะครั้งที่7เนาะพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีน้ำหนักเกินนะครับและอ้วนเนาะราวร้อยละ45นะครับป่วยเบาหวานร้อยละ 10.6 เนาะทั้งที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมทั้งที่เราก็รู้เนาะว่าการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยนะครับนะเป็นเรื่องดีเนาะแต่ทำไมเราไม่ทำกันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับการที่เราไม่ค่อยยอมออกกำลังกายกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของ present bias นะครับหรืออคติเอียงเข้าหาปัจจุบันนะซึ่งอันนี้เนี่ยเนาะเขาอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเปรียบเทียบความเหนื่อยของการออกกำลังกายเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่ามันความรู้สึกมนุษย์เนาะว่าความเหนื่อยที่เกิดขึ้นวันนี้จากการออกกำลังกายวันนี้นะครับมันเกินจริงนะคือเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนะครับเทียบกับเรียกว่าเรามองอนาคตว่าสุขภาพ

ที่ดีผลที่ดีของสุขภาพเนี่ยนะครับที่จะตามมาเนี่ยนะเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากกว่าผลดีเนาะเราก็ไม่ทำนะครับอันนี้มองแบบเศรษฐศาสตร์มากๆนะครับเนาะใช้มุมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนิดนึงนะครับเนี่ยทีนี้มันมีงานคลาสสิกนะครับอันหนึ่งในปี2006ของเดลาวินยากับเมาเมนเดียนะวิเคราะห์สมาชิกฟิตเนสในสหรัฐประมาณ 7,700 คนนะครับเขาพบว่าคนที่จ่ายรายเดือนเกิน70ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะไปใช้เฉลี่ยเดือนละน้อยมากนะครับ 4.3 ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพื่อง่ายจ่ายเงินไปเนี่ยตกไปใช้ครั้งละประมาณ17ดอลลาร์นะครับทั้งที่ฟิตเนสในอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยสามารถซื้อเข้าหลายครั้งได้ครั้งละประมาณ10ดอลลาร์เท่านั้นเองพูดง่ายคือจ่ายเกินอ่ะนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เดลวินยากับเมาเมนเดียเขาพยายามจะทดลองเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น commitment device เนาะก็คือเราเชื่อว่าการที่เราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผูกพันนะครับแล้วเราก็อยากทำเนาะแต่ประเด็นมันก็คือเขากลับพบว่าเนาะมนุษย์เราเนี่ยมั่นใจเกินจริงนะครับกับวินัยของตัวเองในอนาคตนะครับคือคิดว่าเฮ้ยจ่ายเงินแล้วเนาะเดี๋ยวได้ไปบ่อยๆนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไปเนาะมีธุระปะปังมีนู่นมีนี้ขึ้นมานะครับนะไอสิ่งที่จ่ายไปแล้วเราก็เลยอันนี้อธิบายเป็นเศรษฐศาสตร์เลยนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นซังคอสเนาะไม่มาเกี่ยวอะไรกับการตัดสินใจในปัจจุบันละนะครับนะที่น่าสนใจก็คือจ่ายเกินไม่พอเนาะแต่กลายเป็นว่ากลุ่มที่คอมมิตไปแล้วเนี่ยจ่ายเงินรายเดือนไปแล้วเนี่ยนะครับมักจะต่อสัญญาเนี่ยทั้งที่เขาจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเนาะเทียบกับคนที่สมัครรายปีเนี่ยนะครับคนที่สมัครรายปีเนี่ยมีโอกาสเรียกว่าพูดง่ายเงินมันก้อนมันใหญ่กว่าเนาะเขาก็ยกเลิกสัญญาที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสูงกว่านะครับสูงกว่าคนที่จ่ายรายเดือนเนาะแล้วทำไมการวิ่งถึงดึงดูดคนที่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับผมมองว่างานวิ่งเนี่ยนะครับมีลักษณะการเกิดขึ้นของ commitment device หรือการผูกมัดตัวเองอีกแบบนะครับนะที่ต่างกับสมาชิกรายปีเนาะคืองานวิ่งเนี่ยมันมีวันตายตัวเนาะไม่เหมือนสมัครยิมไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะถ้าสมัครใจไปแล้วนะครับนะและเวลาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีเพื่อนนะครับยิ่งถ้าใครเข้ารันคลับใช่ไหมไปวิ่งด้วยกันเนาะอันนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีสังคมเนาะมันมีคนเห็นนะครับนะคนเห็นในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าคนเห็นว่าเราทำอะไรนะครับแต่ว่าคนเห็นว่าอ้าวบอกว่าจะไปวิ่งแล้วทำไมไม่ไปวิ่งอะไรเงี้ยนะครับมีกลุ่มเพื่อนนะครับเนาะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Strava นะครับนะในปี2025นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกันเนาะคือเขาพบว่าคน Gen Z เนี่ยมีโอกาสมากกว่า Gen X ประมาณ 75% นะครับที่บอกว่าแรงจูงใจหลักในการออกกำลังกายเนี่ยคือการแข่งขันนะครับและจำนวนผู้เข้าร่วมของ Gen Z ในระยะสั้นๆ นะครับนะ5กิโลเนี่ยไปจนถึงระดับมาราธอนเลยนะครับคือ42กิโลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะเนาะเช่นร้อยละ28นะครับภายในปีเดียวเนาะแต่ต้องย้ำว่าอันเนี้ยเป็นข้อมูลของผู้ใช้แอปนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่ไปดูมาจากการสมัครงานวิ่งจริงนะครับนะก็คือเขาดูจากคนที่วิ่งแล้วก็โพสต์ลงแอปเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาก็มาประมวลผลนะครับอีกคำอธิบายหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของพื้นที่ที่3นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของเรย์โอเดนเบิร์กนะครับก็คือพื้นที่นอกบ้านและที่ทำงานที่ผู้คนมาเจอกันนะครับรันคลับและยิมเนี่ยทำหน้าที่นี้ได้นะครับ Strava เนี่ยรายงานว่าจำนวนคลับนะครับใหม่ๆเนี่ยบนแอปของเขาเองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น4เท่าในปี2025นะครับโดยคลับวิ่งเนี่ยโตราว 3.5% อันนี้ข้อมูลต่างประเทศนะครับส่วนผลสำรวจของยิมนะครับในอังกฤษนะครับนะอันนี้เราพบว่าร้อยละ51ของคนอายุ16ถึง28ปีเนี่ยนะครับนะได้เพื่อนใหม่นะครับจากการออกกำลังกายนะครับแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาสำรวจเองนะครับนะคำอธิบายต่อไปนะครับเป็นเรื่องของตัวตนเป็นเรื่องของอัตลักษณ์นะครับนะอันนี้งาน Akerlof กับ Cranton ในปี2000นะครับคนตัดสินใจเพื่อให้สอดคล้องกับตัวตนนะครับที่อยากเป็นและอยากให้คนอื่นเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ชัดเจนนะครับในปัจจุบันเนาะโซเชียลมีเดียเนี่ย

ำให้ตัวตนเนาะได้โชว์ขึ้นนะครับได้คนเห็นนะครับมีต้นทุนต่ำลงเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับว่าเฮ้ยคือง่ายสัญญาณที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องมีต้นทุนนะครับเช่นเฮ้ยเราไปวิ่งแต่เช้าเนาะมันต้องมีวินัยนะครับนะมันต้องเหนื่อยใช่ไหมเนาะเสร็จแล้วเราก็โพสต์รูปว่าเราไปวิ่งมา20กิโลเช้านี้นะครับนะเสาร์อาทิตย์เนาะนะเป็นสัญญาณก็คือส่งสัญญาณให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยฉันมีวินัยจริงนะฉันทำจริงนะครับนะแล้วก็โพสต์รูปนะครับนะฉันหุ่นดีเนาะเนี่ยคือมันปลอมยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะมีการใช้แอปเป็นเครื่องเชื่อยืนยันนะครับทีนี้เรามาดูผลกระทบกับสังคมไทยกันบ้างนะครับนะครับในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนะเรื่องกีฬาเนี่ยมันมีระบบนิเวศของตัวเองนะครับนะมีธุรกิจใหญ่รายย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานร้านอุปกรณ์การวิ่งนะครับไปจนถึงสตูดิโอต่างๆนะครับนะงานวิ่งใหญ่นะครับก็มีการเรียกว่าไปสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับเนาะทีนี้เรื่องที่เราต้องระวังนะมี4เรื่องเรื่องแรกนะครับคือช่องว่างของโอกาสนะครับงานวิเคราะห์ของกรมควบคุมโรคนะครับที่ใช้ข้อมูลระดับชาติในการสำรวจนะครับนะปี64นะครับคนอายุ15ปีขึ้นไปกว่า 86,000 คนนะครับพบว่าคนไทยเนี่ยออกกำลังกายเพียงพอเนี่ยเพียงร้อยละ 64% นะครับนะแต่เวลาเฉลี่ยนะครับราว48นาทีต่อสัปดาห์เท่านั้นเนาะต่ำกว่าคำแนะนำ150นาทีขององค์การอนามัยโลกนะครับนะและเมื่อควบคุมปัจจัยอื่นแล้วเนี่ยคนจบปริญญาตรีขึ้นไปมีโอกาสออกกำลังกายเพียงพอสูงกว่าคนที่จบคือไม่จบปริญญาตรีเนี่ยกว่าเกือบ2เท่านะครับคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงขึ้นมีโอกาสสูงขึ้นที่จะออกกำลังกายนะครับคนที่อยู่ในเขตเมืองก็มีโอกาสออกกำลังกายสูงกว่านะครับนะอีกประเด็นนึงที่น่ากลัวนะครับก็คือภาพลักษณ์ทางร่างกายนะครับนะงานวิจัยหนึ่งนะครับเป็นการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบนะครับในปี2025เนี่ยใน European Eating Disorder Review นะครับรวม22งานวิจัยเนี่ยพบว่าการใช้โซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์กับอาการหมกมุ่นกับการกินให้สะอาดหรือกินคลีนนะครับนะและการหมกมุ่นกับกล้ามเนื้อพูดง่ายก็คืออยากให้รูปร่างสวยงามเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นงานภาพตัดขวางในกลุ่มคนทั่วไปนะครับมันก็อาจจะยังเรียกว่าผลที่ได้เชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับทีนี้ตอบคำถามนะแล้วไอ้เทรนด์เนี่ยมันจะยั่งยืนไหมนะครับผมจะแยกผลกระทบนะครับเป็น3ชนิดนะครับ1ผลจากช่วงวัยนะครับนะพูดง่ายคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามอายุนะครับเนี่ย2ผลจากยุคสมัยนะครับเหตุการณ์ที่กระทบทุกวัยพร้อมๆกันเช่นโควิดเป็นต้นนะครับ3ผลจากรุ่นของคนหรือที่เราพูดกันว่าเจเนอเรชันเนี่ยแหละนะครับ Gen X Gen Y Gen Z เนาะแต่ละเจนก็จะมีค่านิยมที่ติดตัวไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูผลจากยุคสมัยก่อนนะครับในประเทศไทยเนี่ยกิจกรรมทางกายเพียงพอล่วงจาก 74.3 เป็น 56.7 ตอนโควิดเห็นไหมนะครับแล้วกลับมาเป็น 70.1 นักวิ่งเพิ่งกลับมาเท่ากับก่อนโควิดเนาะทีนี้ผลจากช่วงวัยนะครับและนโยบายเนี่ยเห็นจากตัวเลขแอลกอฮอล์นะครับที่กลุ่มคนอายุต่ำกว่า20นะครับนะดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับร้อยละ 9.6 เองแต่พออายุเพิ่มขึ้น 20-24 เนี่ยนะครับบื่มสูงขึ้นไปเลยเป็น 37.8 นะต่างกันราว4เท่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคน Gen Y เนาะซึ่งอยู่ในช่วงเนี่ย14ถึงเกือบ30เนี่ยนะครับเนี่ยเขาดื่มน้อยลงเนาะแต่มันเป็นเพราะว่าตอนที่เขาอายุยังน้อยอยู่นะครับเขาไม่ค่อยดื่มเท่านั้นเองนะครับพอโตขึ้นเขาก็ดื่มเหมือนกันเนี่ยแหละนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องค่านิยมของ Gen X Gen Y Gen Z ที่ต่างกันเลยนะครับในแง่นี้เนาะทีนี้ในด้านธุรกิจนะครับผมมองว่าทิศทางของไอ้ค่านิยมการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเนี่ยเชื่อว่าแล้วก็อยากจะเชื่อเนาะว่ามันจะอยู่ได้ยาวนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมสูงวัยภาระโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็เรามีชุมชนคนออกกำลังกายนะครับที่เกิดขึ้นมากมายแล้วตอนนี้เนาะ

0: มีทุนมากมายนะครับไหลเข้าฟอร์แมตใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยิม24ชั่วโมงนะครับมีคนไปเล่นพิลาทิสมากขึ้นนะครับเนี่ยยิมใหม่เปิดขึ้นนะครับมีคนนอกจากวิ่งแล้วมีไฮร็อกมีอะไรต่างๆนะครับนะแต่ความแรงของการใช้จ่ายต่อคนเนี่ยนะครับอันนี้มีโอกาสลดลงนะครับเมื่อคนเรียกว่าคนรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ยนะครับเริ่มมีครอบครัวมีภาระผ่อนบ้านนะครับนะเหมือนคน Gen Y Gen X นะครับนะทีนี้ข้อสังเกตหนึ่งนะครับถ้าการซื้อบ้านและการมีลูกเนี่ยถูกเลื่อนไปเรื่อยๆในช่วงชีวิตที่มีเวลาและเงินก้อนเล็กนะครับอาจจะยาวขึ้นเนาะในเนี่ยคน Gen Z เขากังวลกันอยู่นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยกระแสบางอย่างที่มันเป็นตามฟอร์แมตเนี่ยนะครับเช่นเทนนิสเนี่ยนะครับอาจจะมาเร็วไปเร็วกว่าได้นะครับอันนี้เราไม่รู้เนาะอ่ะสุดท้ายแล้วผมขอสรุป3เรื่องสำคัญวันนี้แล้วกันนะครับอันแรกเลยนะครับการที่คนรุ่นใหม่ของประเทศไทยเนี่ยย้ายเวลาและเงินนะครับไปสู่การวิ่งและการออกกำลังกายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหตุผลเนาะแต่เขาอาจจะมองว่ามันเป็นการลงทุนนะครับลงทุนในสุขภาพของตัวเองนะเพื่อไม่ว่าจะใช้การผูกมัดตัวเองนะครับนะหรือว่าเขาอยากลงทุนเพราะว่าเขาอยากได้อัตลักษณ์ได้ตัวตนนะครับนะการมีส่วนร่วมในสังคมนะครับนะต่างๆเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลของประเทศเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจเนเรชัน4เนี่ยนะครับจ่ายเพื่อยิมมากที่สุดเนาะทั้งที่ซึ่งจริงๆเป็น Gen Y นะครับมันบอกแค่ว่ารูปแบบนะครับได้เปลี่ยนไปเนาะไปสู่การวิ่งแล้วก็กิจกรรมที่มีอีเวนต์นะครับเนี่ยพูดง่ายมีต้องมีกิจกรรมนะครับมีงานมีอะไรแบบเนี้ยนะครับนะประเด็นที่2นะครับกระแสอันเนี้ยหรือเทรนด์อันเนี้ยนะครับมีประโยชน์นะครับเราผมอยากให้มันอยู่ติดยาวๆนะครับแต่มันมาพร้อมกับช่องว่างของโอกาสนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับนะความเสี่ยงของการเงินที่จะต้องจ่ายล่วงหน้านะครับความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์นะซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องคิดดีๆนะครับและสุดท้ายเนาะอย่าเชื่อตัวเลขนะครับนะบางทีคนใครก็ชอบพลาดข่าวเนาะให้มันน่าสนใจนะครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ย้ำจริงๆสุดท้ายนะครับมาออกกำลังกายกันเถอะนะครับนะมันให้ประโยชน์กับเรามากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีในตอนกลางคืนและยังเป็นแบบชุดยอดนิยมสำหรับงานฉลองสมรสตอนค่ำองค์ประกอบของชุดไทยจักรีได้แก่เสื้อตัวในไม่มีแขนและคอห่มทับด้วยสบายเฉียงแบบชายเดียว

เปิดไหล่ข้างหนึ่งสบายปักดิ้นทองหรือไม่ปักก็ได้สบายนี้เย็บติดกับท่อนล่างซึ่งเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งนั้นทำจากผ้าไหมยกทองหรือดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดเมื่อจะใช้เครื่องประดับมักเลือกใช้สร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือซึ่งความงดงามของชุดไทยจักรีนี้ขึ้นอยู่ที่เนื้อผ้าการตัดเย็บและรูปร่างของผู้สวมใส่ช่วยขับให้ผู้หญิงไทยดูอ่อนช้อยสง่างามและเปล่งประกาย

0: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีคมนาคมกำชับผู้ว่าจังหวัดเตรียมพร้อมอพยพประชาชนหากฝนตกติดต่อกัน 1-2 วันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2/2569พร้อมกับกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนด้วยว่าได้กำชับให้มีการติดตามการพยากรณ์และปริมาณฝนว่าจะตกที่จังหวัดไหนและมีปริมาณเท่าไหร่โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเก็บสถิติปริมาณฝนทุกวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางแผนเตรียมการและหากฝนตกติดต่อกัน 1-2 วันต้องเตรียมพร้อมอพยพโดยเฉพาะนำผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมสำหรับการรองรับผู้อพยพและตนไม่เชื่อว่าใครจะสู้กับภัยธรรมชาติได้แต่เมื่อเกิดขึ้นและมีการพยากรณ์ล่วงหน้าต้องมีการเตรียมพร้อมไว้ให้ได้มากที่สุดทุกหน่วยงานและผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งต้องประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเตรียมรับภัยฉุกเฉินขณะเดียวกันยังมีแนวคิดตั้งบ้านพี่เลี้ยงในแต่ละท้องถิ่นโดยให้บ้านที่สมบูรณ์และแข็งแรงเป็นพี่เลี้ยงให้บ้านโดยรอบ 5-10 หลังมีเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสามารถแจกจ่ายกันได้เพราะบางครั้งหน่วยงานของรัฐอาจจะยังเข้าไม่ถึงทุกหลังจะได้สามารถดูแลกันได้ในช่วงเวลาหนึ่งรองโฆษกรัฐบาลยืนยันประชาชนยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจนถึง15ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกล่าวว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาในเวลา 23:00 น.มีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้ว 25,481,215 รายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมแล้ว 940

0: 14,544 รายพร้อมเน้นย้ำสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนอกจากนี้ประชาชนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยโครงการไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับนักเรียนฝรั่งเศสยังคงชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรและสภาพโรงเรียนที่ทรุดโทรมบรรดานักเรียนชาวฝรั่งเศสยังคงปักหลักชุมนุมที่โรงเรียนมัธยมและประท้วงเมื่อวานนี้ซึ่งกลุ่มเยาวชนอันประกอบไปด้วยนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนและชั้นเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดการประท้วงใหญ่โดยร่วมกันนำถังขยะมาตั้งเป็นสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าโรงเรียนหลายแห่งทั้งในกรุงปารีสและเมืองสตราสบูร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงที่กำลังประสบปัญหาด้านงบประมาณเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรและอยู่ในสภาพทรุดโทรมขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการข้อเรียกร้องหลักของนักเรียนที่ประท้วงอยู่ในเมืองหลวงและเมืองสตราสบูร์ซึ่งรวมถึงการจัดหาครูมาสอนแทนครูที่ลาหยุดพร้อมกับทบทวนความเหมาะสมของระยะเวลาการเรียนตั้งแต่8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและการเพิ่มเวลาพักกลางวันให้ยาวนานขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลจะพิจารณาเรื่องการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรมด้วยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอาจารย์ภคพงศ์บุญเกียรติจากภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีนะครับในทุกวันพุธต้นเดือนนะครับกับในรายการ Innovative Wisdom ของทางคณะบัญชีจุฬานะครับ สำหรับในต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันนะครับซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียงนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับก็ผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับที่อาจจะติดเกาะนิดนึงนะครับตัวบ้านไม่ได้น้ําท่วมเข้าบ้านอะไรแต่ว่าอาจจะออกเดินทางไปที่ไหนอาจจะลําบากนิดนึงนะครับทีนี้แล้วประเด็นน้ําท่วมนะครับก็ได้ส่งผลต่อผู้คนมากมายนะครับธุรกิจมากมายนะครับอันนี้ก็ขอให้กําลังใจกับผู้ที่ได้รับผลเสียหายทุกท่านนะครับและเชื่อว่าเราก็จะผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับมาสู้กันใหม่นะครับทีนี้ประเด็นน้ำท่วมนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีแล้วก็บัญชีนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันสองเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือถ้าเกิดตัวสินค้าของเราสต็อกสินค้าของเราโดนน้ำท่วมนะครับเสียหายมีภาระภาษีอะไรบ้างนะครับแล้วมีวิธีไหนที่เราจะช่วยในการวางแผนที่เราจะลดภาระภาษีนี้นะครับเพราะว่าน้ําท่วมของก็เสียหายอยู่แล้วนะครับก็คงไม่อยากมานั่งจ่ายภาษีเพิ่มนะครับหรือมีส่วนไหนที่เราจะช่วยลดภาษีจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของสต็อกสินค้าน้ําท่วมและรวมถึงตัวทรัพย์สินนะครับเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์ตู้เย็นทีวีต่างๆเหล่านี้นะครับโดนน้ําท่วมเสียหายเราทำอย่างไรที่เราจะประหยัดภาษีได้นะครับส่วนเนื้อหาส่วนที่สองมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารบัญชีต่างๆนะครับแน่นอนครับบางบริษัทเอกสารบัญชีนะครับใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินต่างๆนะครับโดนน้ำท่วมไปหมดเลยนะครับเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีนะที่เราจะสามารถเอามาใช้ในการลงบัญชีใช้ในการยื่นเสียภาษีแวดนะครับยื่นเสียภาษีนิติบุคคลอะไรอย่างนี้ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันในส่วนที่สองของผมนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอเริ่มในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับต่อตัวสินค้านะครับหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรามีไว้ใช้ในการประกอบกิจการนะครับโดยที่ผลกระทบต่อภาษีที่เราจะคุยกันนะครับก็จะคุยกันหลักๆทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะแล้วก็ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับผมขอแบ่งกรณีความเสียหายนะครับออกเป็น3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือสินค้าสูญหายนะครับจากน้ําท่วมนะครับสินค้าสูญหายก็คือหายไปเลยหาไม่เจอนะครับถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับถ้าเกิดท่านตัวเงินได้จากการค้าขายที่ถือเป็น40วงเล็บ8นะครับถ้าท่านหักค่าใช้จ่ายนะครับแบบวิธีอัตราเหมานะครับหักค่าใช้จ่ายในอัตรา60%ตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับท่านก็สามารถขายได้60%เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเลือกใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับตรงนี้จะต้องคำนึงถึงผลกระทบนะครับคำนึงถึงตัวมีรูปหลักถ่ายหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมากจริงๆนะครับว่าสินค้าของคุณเคยมีอยู่นะครับแล้วก็สูญหายไปนะฮะตรงนี้ซึ่งน้ำมันหายไปแล้วผมว่ามันก็ยากอยู่นะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาผมว่าหักเหมา60%ไปก็ยังพอโอเคอยู่นะครับทีนี้ภาษีตัวถัดไปตัวที่สองนะครับซึ่งอาจจะมีประเด็นที่สําคัญมากกว่าก็คือเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลอันนี้นะฮะต้องดูก่อนนะครับว่าตัวเมื่อสินค้าสูญหายไปแล้วนะครับสินค้าสูญหายไปเรียบร้อยแล้วหาไม่เจอแล้วนะครับตัวนี้จะมีผลยังไงนะครับต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็ยังถือเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการอยู่นะครับตัวต้นทุนสินค้าที่หายไปเนี่ยถ้าเอาคําตอบสั้นๆเลยนะครับยังถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้อยู่นะครับยังสามารถตัดตัวสมมติของมูลค่าหายไป1ล้านบาทตรงเนี้ยนะครับหาไม่เจอแล้วนะครับก็สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่สําคัญกว่านะครับคือเรื่องของภาษีนะครับภาษีตัวที่3ที่เราเรียกว่าแวดนะครับเพราะโดยปกตินะครับสินค้าขาดหายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการขายนะครับเวลา

ที่สต็อกสินค้าเราหายเนี่ยนะครับก็จะถือเป็นการแล้วต้องมีการเสียแวด7%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราคงไม่อยากจะบอกว่าของมูลค่า1 ล้านหายไปละนะครับแล้วยังต้องมานั่งเสียแวดอีกนะครับอีก7%ก็คือ70,000นะครับชีวิตก็เศร้าอยู่แล้วนะครับไม่อยากเศร้าไปอีกนะครับทีนี้เรามีวิธีการเรามีวางการวางแผนภาษีในเรื่องของแวดสำหรับสินค้าสูญหายได้อย่างไรนะครับต้องเท้าความก่อนนะครับโดยคอนเซ็ปต์นะครับสินค้าสูญหายอ่ะถือว่าเป็นการขายนะครับเพราะว่าในคําว่าการขายของทางแวดเนี่ยมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็คือจําหน่ายจ่ายโอนโดยไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกกรณีนะที่สินค้าออกจากบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียแวดทางนั้นนะครับรวมถึงการที่สินค้าขาดแต่สต็อกนะครับของหายนั่นเองนะครับพี่นว่ามันจะเคยมีเป็นข้อหารือของสรรพากรนะครับในปี2547นะครับจะเป็นข้อหารือเลขที่กอไก่คอควายนะครับกอค0706นะครับทับพอพานทับ2966นะฮะกอไก่คอควาย0706ทับพอพานทับ2966นะครับออกเมื่อวันที่23 มีนาคม 2547นะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีสินค้าขาดจากรายงานและวัตถุดิบนะครับก็มีคนก็ถามมาว่าสินค้าหาไม่เจอนะครับตรวจนับสต็อกแล้วนะครับหาไม่เจอนะครับเช่นในรีพอร์ตบอกว่ามี10นะครับมี10ชิ้นนะฮะนับได้8หายไป2อันนี้เขาถามว่าต้องเสียแวดไหมนะครับสำหรับก็ให้คำตอบว่าเสียแวดครับเสียแวดอยู่แล้วถ้าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดโดยเหตุสุดวิสัยมันมีข้อความนี้ครับที่ตรงเนี้ยทางในหมู่นักบัญชีนะครับในหมู่นักภาษีอากรเนี่ยเริ่มมีการตีความว่าสรรพากรบอกเองนะครับว่าถ้าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดโดยเหตุสุดวิสัยต้องเสียแวดสำหรับสินค้าที่ขาดสำหรับสินค้าที่หายไปนะครับอ้าวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเสียแวดบอกอ้าวยิ้มเลยนะครับน้ําท่วมนี่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยไหมครับมีเราสามารถป้องกันได้ก่อนไหมนะครับมีประกาศเตือนมาล่วงหน้าไหมฮะไม่มีเลยนะครับรอบนี้นะครับอยู่ดีๆฝนตกวันศุกร์นะครับวันเสาร์น้ำท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบางท่านก็จะตีความว่าอ้าวข้อหาโดยสมกรก็บอกเองนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเหตุสุดวิสัยอาจจะไม่ต้องเสียแวดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เอามาอาจจะเอามาอ้างอิงได้นะครับอาจจะเอามาอ้างอิงได้ว่าไม่ต้องเสียแวดกรณีที่สินค้าหายไปเลยนะครับตามข้อหารืออันนี้นะฮะทีนี้อีกกรณีความเสียหายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือสินค้าไม่ได้สูญหายครับสินค้ายังอยู่เพียงแต่ว่าได้รับความเสียหายครับคือจมน้ํานะสินค้าจมน้ํานั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็ถ้าเป็นหักค่าใช้จ่ายเหมานะครับก็หัก60%ไปแต่ถ้าหักตามจริงนะครับก็ต้องดูผลเสียหายก่อนนะครับก็เป็นต้นทุนสินค้าที่เสียหายจริงสามารถเอามาหักลงเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับแต่ก็ต้องเก็บรวบรวมหลักฐานดีๆนะครับตอนแล้วก็ยื่นไปพร้อมกับตอนยื่นพ.ร.ด.5091นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับสินค้าสูญหายละนะครับสินค้าสูญหายเนี่ยสามารถลงเป็นรายจ่ายได้นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ใช้ในการประกอบกิจการแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าเสียหายนะครับสินค้าเสียหายตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าช้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับผมใช้คํานี้จริงๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าตัวคําสั่งกรมสรรพากรนะครับที่ป .79 นะครับทับ2541ระบุชัดเจนนะครับว่าคำสั่งนี้นะครับที่ป .79 ทับ2541เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีการทำลายของเสียสินค้าที่เสื่อมคุณภาพสินค้าที่มีตำหนิสินค้าที่หมดอายุและเศษซากตรงนี้สรรพากรได้ให้แนวทางไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับบริษัทถึงสามารถที่จะมาลงเป็นรายจ่ายทางภาษีนะครับและไม่ต้องเสียแวดนะครับตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูเนื้อหาสาระของคำสั่งป .79 กันนะครับถ้าเป็นสินค้านะครับที่เสียหายอย่างเช่นโดนน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับเราใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเราจะทำลาย

ับก็จะทำลายแบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือเป็นสินค้าที่สามารถรอการทำลายพร้อมกันได้หรือพูดง่ายๆคือน้ำท่วมก็จริงนะครับแต่สามารถรอได้ไม่ต้องรีบทิ้งนะครับตรงนี้สรรพากรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับจะต้องมีการทางบริษัทจะต้องแจ้งให้สรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรจังหวัดทราบนะครับเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันทำลายนะครับต้องแจ้งให้สรรพากรทราบนะครับและสรรพากรนะครับพอเราแจ้งปุ๊บสรรพากรอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับด้วยนะครับและก็ในมุมของบริษัทเองนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวนะครับว่ามีความเสียหายไหมนะครับและมีการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทนะมีการทำเอกสารหลักฐานมีเลขที่บัญชีนะครับว่ามีสินค้าอะไรนะฮะจำนวนเท่าไหร่นะฮะและเมื่อได้รับการอนุมัติให้ทำลายแล้วนะครับบุคคลในบริษัทนะครับจะประกอบด้วยถ้าในคำสั่งของสรรพากรจะพูดอยู่4ฝ่ายนะครับจะมีบุคคล4ฝ่ายเนี่ยที่ต้องร่วมสังเกตการนะครับในการทำลายนะครับก็คือมี1ก็คือฝ่ายคลังสินค้านะครับก็คือโกดัง warehouse นะครับ2คือฝ่ายบัญชีนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเรานี่แหละนะครับ3คือฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายแล้วก็4คือฝ่ายตรวจสอบนะครับถ้ามีนะครับขอย้ำว่าบางบริษัทอาจจะไม่ได้มีฝ่ายตรวจสอบภายในนะครับอาจจะมีเฉพาะบริษัทมหาชนนะครับ4ฝ่ายเนี้ยนะครับต้องส่งตัวแทนมาร่วมสังเกตการทำลายและลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลายด้วยนะครับพร้อมทั้งให้เชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานในการทำลายนะครับก็ต้องมีการแจ้งเชิญผู้สอบบัญชีมานะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าทำได้ครบตามนี้นะครับถ้าทำได้ครบตามนี้ก็สามารถที่จะเอาต้นทุนของสินค้าที่ทำลายเนี่ยนะครับมาลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้นะครับสามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เลยนะครับจะไม่เหมือนกับตอนสูญหายนะครับสูญหายเนี่ยลงเป็นรายจ่ายภาษีได้ง่ายได้เลยค่อนข้างง่ายนะเพราะมันหายไปแล้วทำเลยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าเสียหายนะครับยังมีอยู่แต่เสียหายอันนี้ต้องมีการเชิญผู้สอบบัญชีมานะครับมาดูนะครับแล้วก็แจ้งสรรพากรนะครับแล้วก็ถึงจะลงเป็นรายจ่ายได้ทางภาษีก็ทำให้ประหยัดตัวภาษีกันได้นิติบุคคลได้ลดลงนั่นเองนะครับในส่วนของแวดนะครับถ้าเกิดทำลายสินค้าตามหลักเกณฑ์เหล่านี้นะครับตามป .77 ไอ้ป .71 นะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นการขายนะครับและไม่ต้องเสียแวดด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะนะครับทีนี้เพียงแต่ว่าอาจารย์คะปรากฏของบางอย่างเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่ามี2กรณีของกรณีแรกคือสินค้ามันสามารถเก็บได้นะครับเก็บไว้รอทำลายได้นะครับอย่างเช่นยางรถยนต์อย่างเงี้ยเก็บไปเปลี่ยนน้ำยังไงก็เก็บได้แต่ในกรณีที่2คือสินค้าเป็นสินค้าที่อาจจะเป็นอาหารสดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ไอศกรีมอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถรอได้นะครับ30วันรอไม่ได้นะครับเน่าเหม็นไปหมดนะครับกรณีนี้นะครับในคำสั่งที่ป .79 ก็เขียนชัดเจนเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือทำเหมือนกับเมื่อกี้ทุกอย่างเลยครับมีการอนุมัติภายในบริษัทนะครับมีการเชิญฝ่ายคลังสินค้าฝ่ายบัญชีนะฮะมีฝ่ายขายฝ่ายตรวจสอบนะครับตรงนี้เชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานแต่ไม่ต้องแจ้งสรรพากรก็ได้ครับคือไม่ต้องแจ้งสรรพากรไม่ต้องรอ30วันนะครับอยากทำลายได้เลยนะครับตรงนี้อาจจะต้องเชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยานนิดนึงนะครับก็ขอเชิญผู้สอบบัญชีนิดนึงนะครับถ้าอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องเสียแหวกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพวกกรณีสินค้าสดนะครับแต่พอดีถ้าเป็นสินค้าสดถ้าเป็นแบบหมูให้เป็ดไก่จริงๆอ่ะมันจะยกเว้นแหวกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของแวรูปนะครับไอศกรีมเนี้ยในตู้แช่อย่างเงี้ยนะครับตู้เย็นเสียไอศกรีมเน่าหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นสินค้าสดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าปกตินะครับเก็บได้นี่คุณต้องแจ้งสรรพากรก่อนนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่แจ้งสรรพากรล่วงหน้า30วันก่อนวันทำลายอันนี้คุณต้องเสียแหวนนะครับ

ขายไม่ได้เดี๋ยวก็มานั่งเสียแวดอีกอันนี้เศร้านะครับนะทีนี้กรณีความเสียหายกรณีที่สามนะครับก็คือกรณีที่ไม่ใช่สินค้าเสียหายละแต่ว่าเป็นจะเป็นรถยนต์เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆจมน้ำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะทำงานเนี้ยเสียหายนะครับถ้าเป็นตัวบุคคลธรรมดาก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงบัญชีเป็นสินทรัพย์ถาวรนะครับแต่ถ้าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับอาจจะต้องมีประเด็นที่ดูว่าตัวค่าซ่อมแซมเนี่ยนะครับก็สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นตัวแหวกนะครับตัวแหวกก็สามารถที่จะถ้าเกิดขายนะครับก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของภาษีขายนะครับตรงนี้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้นอกเหนือจากความเสียหายทั้ง3กรณีแล้วนะครับอาจจะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือโดยปกติเดี๋ยวนี้หลายบริษัทก็ทําประกันน้ําท่วมนะครับถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องคําตอบจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับประกันน้ําท่วมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับตัวอย่างเช่นสินค้าเสียหายสินค้าสูญหายเนี่ยครับมาลอยไปกับน้ําเลยลอยไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับสินค้าของบริษัทเราสูญหายมีต้นทุน1 ล้านนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทําประกันนะครับถ้าเราไม่ได้ทําประกันเนี่ยเราสามารถเอาต้นทุนของสินค้า1 ล้านเนี่ยนะครับมารวมเป็นรายจ่ายภาษีได้เลยในกรณีที่สูญหายนะครับลงรายจ่ายได้ทันทีในปีนี้เลยคือปี69นะครับแต่ถ้าเกิดบริษัททําประกันนะครับตรงนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายต้องห้ามนะครับรายจ่ายต้องห้ามเพราะจะมีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65 ตรีนะครับที่บอกว่า65 ตรีที่บอกว่ารายจ่ายที่ผลเสียหายนะครับมาตรา65 ตรีวงเล็บ12นะครับระบุว่าผลเสียหายอันอาจจะได้กลับคืนมาเนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆเนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าสินค้าเราสูญหายไป1 ล้านนะครับและมีคาดว่าจะมีการได้คืนมาบางส่วนตรงนี้แหละครับประเด็นสำคัญก็คือยังไม่สามารถลงรายจ่ายในปี65ที่น้ำท่วมได้นะครับยังไม่สามารถทำลงได้เลยนะครับยังไม่สามารถตัดเป็นรายจ่ายได้ในปีนี้ในปีปัจจุบันที่น้ำท่วมเพราะต้องรอดูครับว่าตกลงแล้วเราจะได้รับคืนเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าตัวมูลค่าสินค้าของเรา1 ล้านนะครับและในปี70ปีหน้าเนี่ยบริษัทประกันจ่ายคืนมาให้200,000นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว200,000นี้จะถูกลงเป็นรายจ่ายทางบัญชีเอ้ยรายจ่ายทางภาษีไม่ได้นะครับแต่ลงได้เฉพาะ800,000นะครับที่ไม่ cover โดยประกันนะครับและต้องไปลงในปี70เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นรายจ่ายในปี70ได้เพราะมันต้องรอให้ settle ให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับไปก็เป็นประเด็นที่สำคัญว่าอย่าเพิ่งรีบลงเป็นรายจ่ายนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับงั้นโดยสรุปนะครับผลเสียหายจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีนิติบุคคลก็ต้องทำลายต้องมีประเด็นนิดนึงท่านลองถามทางนักบัญชีของบริษัทดูก็ได้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับนอกเหนือจากสินค้าเสียหายจากน้ำท่วมแล้วนะครับเอกสารบัญชีใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำท่วมอยู่นะครับทำยังไงนะฮะมี4 ขั้นตอนนะครับผมสรุปให้สั้นๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือถ่ายรูปความเสียหายนะครับก็เปิดไปดูนะครับพบเอกสารจมน้ำหมดแล้วนะครับและพยายามแยกเอกสารที่ยังใช้ได้อยู่นะครับออกจากเอกสารที่เสียหายนะครับถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะแคปตัวประกาศเขตภัยพิบัตินะครับจะมีอยู่ในโซเชียลอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหมดเลยนะครับเป็นเกือบทุกเขตนะครับที่เป็นเขตภัยพิบัตินะครับนี่คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ก็คือไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับสถานีตํารวจนะครับเพื่อเป็นการแจ้งรายการเอกสารที่สูญหายนะฮะขั้นตอนที่3อันนี้หลายท่านไม่ทราบนะครับท่านจะต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะแจ้งเป็นแบบฟอร์มนะครับส่งแบบฟอร์มที่ชื่อสอมอชอสองนะครับสบชสองสเสือบอใบไม้ชอช้างนะฮะสบชสองเป็นแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการที่เอกสารสูญหายนะครับตรงนี้นะฮะท่านจะต้อง

0: แจ้งนะครับกรมพัฒนาด้วยสินค้าภายใน15 วันนะครับเป็นการแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะเรามีเอกสารเสียหายนะอย่างนี้นะครับเป็นการแจ้งให้เขาทราบไว้ก่อนนะครับและในแบบฟอร์มที่แจ้งเนี่ยนะครับก็จะมีการให้แนบตัวใบแจ้งความนะที่ผมบอกในขั้นตอนที่สองเมื่อกี้ครับว่าต้องมีการแจ้งความเพราะว่าตอนที่คุณยื่นสปช.2กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคุณจะต้องแนบใบแจ้งความไปด้วยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็คงแจ้งสรรพากรไว้นะครับเพื่อดูว่ามีขอคําแนะนํานะครับเรื่องของเอกสารหลักฐานยังไงบ้างนะครับและเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับเวลาเราแจ้งเสร็จเขาก็จะมีรีพอร์ตออกมาว่าเราได้แจ้งแล้วนะครับตรงนี้อาจจะไปขอสําเนาขั้นตอนที่4นะครับขอคัดสําเนาจากผู้ค้าจากธนาคารนะครับหรือดึงข้อมูลจากระบบออนไลน์มาเลยก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้เอกสารบางอันก็อาจจะเก็บเป็นกระดาษก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะเก็บไว้ในคลาวด์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เราหมดแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเอามาเป็นแบ็กอัพตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับที่เอาไว้ดูว่าเราต้องทำยังไงนะครับในธุรกิจของเราในการจัดการปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนะฮะก็ key takeaway นะครับในฝั่งผู้ประกอบการก็คือว่าอย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับพยายามถ่ายรูปอะไรตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเน่าแล้วทิ้งได้เลยนะครับทำลายได้เลยนะครับแต่ว่าพยายามถ่ายรูปเก็บไว้ดูนะครับแล้วก็ดูประเด็นต่างๆเหล่านี้ลองสอบถามนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทคุณดูก็ได้นะครับถ้าในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลนะครับจริงๆผมก็ขอฝากไว้ว่าอย่างของกรมสรรพากรเองนะครับหรืออย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองเนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารหรือให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ประกอบการสต็อกสินค้าน้ำท่วมควรทำไงนะครับเพราะว่าปัดแค่นี้เขาก็แย่อยู่แล้วนะครับอย่าให้เขาต้องมาเสียนะครับอย่าให้เขาต้องมามีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หัวข้อเรื่องของภาษีน้ำท่วมนะครับก็หมดลงในเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับในวันพุธต้นเดือนถัดไปนะครับกับผมก็พงศ์มีเกียรติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: FM 101.5เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
4: คลินิก101.5เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน9:30 น.ถึง10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ9:30 น.ไปจนถึง10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นประจำทุกๆวันด้วยและวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนดูแลสุขภาพนะคะในการวางแผน

ล่วงหน้าสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดในตอนที่1นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าการดูแลตัวเองการวางแผนล่วงหน้าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.สิรินภาจิตติมณีค่ะท่านเป็นอาจารย์

0: เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแต่อาจารย์คิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมาช่วยกันสร้างความเข้าใจนะคะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณรันเคยมีคนรู้จักที่เป็นโรคมะเร็งบ้างไหมคะ
1: มีค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งอื่นๆแต่ว่าวันนี้จริงๆเรื่องมะเร็งปอดอาจจะเขาเรียกว่าเคยได้ยินกันบ้างแต่ไม่ค่อยได้รู้จักใกล้ชิดสักเท่าไหร่เดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่านิดนึงว่ามะเร็งปอดมันเป็นยังไงบ้างแล้วการดูแลหรือว่าการสังเกตอาการเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ทำความรู้จักกันสักนิดนึงเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะทั่วโลกเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งทุกระบบทุกอวัยวะนะคะรายใหม่เนี่ยปีละประมาณ20 ล้านคนนะคะซึ่งเยอะมากตอนนี้อาจารย์ก็พานิสิตปอโทฝึกที่โรงพยาบาลจุฬานะคะก็ประมาณ80%ของคนไข้ที่อยู่ในแผนกเนี่ยก็เป็นโรคมะเร็งแล้วก็สําหรับโรคมะเร็งปอดเนี่ยปรากฏว่าพบมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะก็คือโรคมะเร็งทั้งหมดเนี่ยเราจะพบโรคมะเร็งปอดประมาณ2,500,000 คนแล้วก็เกินครึ่งเนี่ยเยอะมากเยอะมากค่ะเพราะเขาเป็นที่หนึ่งเลยนะถ้าในบรรดาของโรคมะเร็งทั้งหมดแล้วก็เกินครึ่งเลยเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็อายุเฉลี่ยก็ไม่ได้มากเลยประมาณแค่31 ปียังเป็นคนที่อายุน้อยแล้วก็สาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือการสูบบุหรี่และนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสัมผัสสารพิษเพราะว่าบางคนเขาอาจจะทำงานในโรงงานที่มีสารตะกั่วสารปลอดต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของฝุ่นพิษซึ่งถ้าในบ้านเราที่เรารู้จักก็เป็นฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ขาจริงๆคือต้องบอกว่าทำไมคนแบบเป็นกันเยอะมากๆขนาดนี้แล้วก็จริงๆรู้สึกว่าเหมือนแบบภาวะความเสี่ยงเนี่ยหลายคนเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจากการสูบบุหรี่ด้วยแต่ก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะบอกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่เนี่ยก็เขาเรียกว่ามีผลเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่านิดนึงว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงไหมแล้วก็สาเหตุหลักๆคือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยหรือว่าฝุ่นพิษเนี่ยตอนนี้ PM 2.5 เยอะมากๆเลยมันยังไงบ้างแล้วก็คนไทยเป็นกันเยอะขนาดนี้โรคมะเร็งปอดรักษาได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ค่ะนะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยก็ปีนึงเนี่ยเรามีคนที่เป็นมะเร็งทุกอวัยวะนี่ค่ะประมาณเกือบ200,000 คนนะคะแล้วก็มะเร็งปอดเราเนี่ยพบอันดับ2รองจากมะเร็งตับแล้วก็ปีนึงก็มีประมาณ20,000 กว่าคนคราวนี้การรักษาเนี่ยก็จะคล้ายกับโรคมะเร็งอื่นตั้งแต่ให้เคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีหรือการผ่าตัดปอดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการดูแลประคับประคองที่รักษาตามอาการไม่ได้ทำการผ่าตัดนะคะเนื่องจากอาการเขาอาจจะอยู่ในระยะท้ายแล้วนะครับแต่ความสำคัญก็คือว่าโรคมะเร็งปอดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากโรคมะเร็งอื่นๆนะคะโดยเฉพาะมันเป็นอวัยวะที่สำคัญเนาะเพราะเราต้องหายใจนะคะพอคนไข้เนี่ยเป็นโรคนี้เขาก็จะมักจะเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนะคะก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้เมื่อเทียบกับโรคอื่นบางทีอาจจะยังพอที่จะทำงานดูแลตัวเองได้แล้วก็ในเรื่องการรักษาเนี่ยคือโรคเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการในช่วงแรกๆนั้นกว่าที่เราจะตรวจพบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงที่มันกระจายไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรักษาหายขาดเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วก็พอธรรมชาติของมันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นปอดเนาะมันก็จะมีเลือดไหลเวียนมาที่มันเยอะเพราะฉะนั้นทำให้การลุกลามของโรคเนี่ยมันเป็นรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นคนที่เขาแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตก็จะสูงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าซึ่งวันนี้ที่เราจะได้ให้ความรู้เบื้องต้นนะกับผู้ฟังนะว่ามันคืออะไรที่เราก็จะแนะนำให้คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยเขาได้รู้จักคุ้นเคยแล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตของเขาค่ะนะคะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงการวางแผนล่วงหน้านิดนึงการวางแผนล่วงหน้าคือต้องทำอะไรจริงจริงคนยังไม่ได้เป็นมะเร็งปอดวางแผนล่วงหน้าได้เลยไหมคะหรือต้องเป็นแบบตรวจเจอแล้วแล้วค่อยมาวางแผนการในการรักษาหรือการดูแลตัวเองอย่างนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ดูว่าคำว่าวางแผนล่วงหน้าคืออะไรคะ
0: ขอบคุณมากค่ะนะครับเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งแต่2550หรือประมาณ20 ปีที่ผ่านมาคือถ้าแต่ว่าคุณรันไม่เคยได้ยินนะคะหรือใครไม่เคยได้ยินก็เราก็มาช่วยกัน

0: าให้ข้อมูลโดยที่มันหมายถึงว่าการที่คนแต่ละคนเนี่ยค่ะจะบอกความต้องการของเขาว่าถ้าเขาไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะอยากไม่อยากเจ็บน้องไม่อยากทรมานค่ะแต่ว่าญาติพี่น้องเราอาจจะแบบต้องการอีกแบบนึงนะคะงั้นถ้าเราได้บอกเขาตั้งแต่ตอนที่เรารู้ตัวตอนที่เรามีสตินะคะมันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องเคารพการตัดสินใจของเรานะคะซึ่งมันเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเลยนะคะที่พูดถึงสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะสามารถบอกความต้องการของตนเองได้ว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาไม่ต้องการทรมานเขาต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้คิดเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ระบบสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยได้ออกแบบมาไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นเคยค่ะนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดหลายๆคนมีความประสงค์เนาะอยากจะวางแผนล่วงหน้าแบบเนี้ยเขาต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: เออนะคะคืออย่างคืออาจารย์เนี่ยก็จะสนใจเรื่องเหล่านี้ด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลจากตัวเราทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่ยงคงกระพันเนาะวันหนึ่งแล้วก็ต้องจากลาไปเพราะนั้นก็นึกถึงตัวเองว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นทำเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องทำนะไม่งั้นเราจะไปบอกคนอื่นให้ทำแต่เราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำให้คนเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีลูกศิษย์นะคะทำวิทยาพจน์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ทำด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการวางแผนล่วงหน้ามันจะมีหลายขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่หนึ่งในขั้นตอนนั้นเราจะเรียกว่าสมุดเบาใจค่ะหรือบางคนอาจจะถ้าเรียกเป็นวิชาการแล้วเรียกพินัยกรรมชีวิตนะคะซึ่งมันจะบอกความต้องการของเราว่าในโอกาสสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราต้องการอะไรโดยเฉพาะการกู้ชีพนะคะซึ่งหลายคนอาจจะรู้ว่ามันจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจะต้องCPR ต้องกดหัวใจต้องปั๊มหัวใจต้องใช้เครื่องช่วยไฟฟ้าอะไรต่างๆเราก็บอกค่ะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยเราต้องการไหมหรือไม่นะคะแล้วก็ในโอกาสสุดท้ายเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะเราอยากจะพบใครอยากจะขอบคุณใครอยากจะขอโทษใครอยากจะบอกรักใครในหนังสือเล่มเนี้ยมันจะบอกให้หมดเลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าเราก็ไม่ต้องรอให้วันที่เราป่วยหนักค่ะคนปกติเนี่ยก็จะสามารถที่จะเตรียมตัวไว้ได้ซึ่งอาจารย์ก็ทำแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองแล้วก็บอกคนในครอบครัวว่าเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นนะเขียนไว้หมดละอยู่ในกระเป๋านี่แหละแล้วก็พกไปทุกที่นะคะซ
1: ึ่
0: งสมุดเบาใจเนี่ยมันก็สามารถค้นหาได้ใน Google นะคะไปพิมพ์ได้แล้วก็ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็มีไว้ซึ่งถ้าหากท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทำไว้นะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนั่นเองค่ะนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะรันเห็นมีบางคนนะเขาแบบว่าอาจจะไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่แน่ใจว่าทำไมเขามีเหตุผลแบบนั้นหรือส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้วางแผนล่วงหน้าไหมคะ
0: โอ้คำถามดีมากนะคะคุณหมอส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่แนะนำนะหมายความว่าเขาจะต้องให้คนไข้เป็นแสดงความต้องการนะคะก่อนซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนคะเพราะว่าเรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติคุณหมอถามหรือพยาบาลถามเนี่ยคนไข้กับญาติก็อาจจะตีความว่าเขาจะไม่รอดใช่ไหมนะคะโดยเฉพาะในวัฒนธรรมของไทยเรานะคะทั้งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีวิธีที่จะสอบถามความต้องการของคนไข้ง่ายๆเลยเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยซึ่งหลายท่านก็อาจจะมีปู่ย่าตายายอายุ80ปีขึ้นไปใช่ป่ะตัวเราก็ไม่เคยกล้าถามเลยว
1: ่
0: าใช่ป่ะว่าเขาต้องการอะไรถ้าเกิดเขาล้มหกล้มเขาจะต้องการผ่าตัดสมองไหมหรือถ้าจะต้องผ่าตัดหัวใจเขาจะทำอะไรหรือหมอจะใส่เครื่องช่วยหายใจนะเขาต้องการไหมเรายังไม่กล้าถามนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะต้องการความช่วยเหลืออันนี้เราคิดเองเรา

0: ก็ไม่รู้นะคะคราวนี้แต่ถ้าสมมติเป็นคนไข้มะเร็งปอดถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คนแรกๆเลยที่จะรู้เขาต้องการของไข้คือพยาบาลนี่แหละนะคะเพราะว่าพยาบาลเนี่ยจะใช้เวลาใกล้ชิดกับคนไข้เพราะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยเขาจะปวดค่ะเขาจะหอบหายใจเร็วก็จะมีไข้ท่านพยาบาลก็จะต้องไปช่วยดูแลอาการเหล่านี้ใช่ไหมคะระหว่างเนี่ยก็จะพูดคุยกับคนไข้แล้วก็จะถามเขาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเจ็บป่วยครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพราะเราไม่ถามตรงๆนะคะเราต้องพยายามตีความเช่นถ้าคนไข้บอกว่าเขาอยากหายเขาอยากรู้ว่าเดี๋ยวคุณหมอจะรักษาอะไรบ้างอย่างเนี้ยแปลว่าเราพูดเรื่องนี้ไม่ได้ละเพราะการวางแผนดูแลล่วงหน้าก็คือว่าการที่เขาจะไม่เลือกวิธีที่มันเจ็บนะคะงั้นถ้าเขาหมายว่าถ้าเขาอยากหายเนี่ยเราก็ไม่พูดค่ะแล้วก็แปลว่าเดี๋ยวคุณหมอก็จะรักษาตามแผนการรักษาต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าคนถ้าเราคุยกับคนไข้เนาะโดยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีตอนที่เราไปดูแลการเขาเนี่ยเขาบอกเขาพอแล้วเขาไม่อยากทรมานละงั้นพยาบาลก็จะได้ข้อมูลละนะคะแล้วก็อาจจะถามต่อว่าแล้วเขาเล่าให้ใครฟังไหมว่าเขาพอแล้วนะคะหลังจากนั้นพยาบาลก็จะไปปรึกษาหัวหน้าเวรแล้วก็จะรายงานให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบแล้วนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาคนไข้เข้าสู่กระบวนการวางแผนดูแลล่วงหน้าเพราะว่าแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยก็จะไปปรึกษากับทีมแพทย์ที่ดูแลประคับประคองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนละทีมกันนะคะเพื่อที่จะหลังจากนั้นก็จะเชิญครอบครัวมาเชิญคนไข้มาเราภาษาแพทย์ภาษาทางสุขภาพเราเรียกว่า family conference ก็คือว่าให้ทุกคนน่ะมาคุยพร้อมกันว่าเนี่ยคนไข้เขาต้องการแบบนี้แล้วเรามีความคิดเห็นอย่างไรถ้าได้ข้อสรุปแล้วว่าคนไข้ต้องการแบบประคับประคองก็คือว่าเขาไม่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจนะไม่ต้องการผ่าตัดแล้วเขาต้องการ อยู่แบบผ่อนคลายความเจ็บปวดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริบทที่เราจะเริ่มต้นทั้งส่วนใหญ่เราจะไม่ถามคนไข้อ่ะเราจะต้องแบบค่อยๆหาข้อมูลนะว่าเขามีความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเขาอย่างไรเพราะว่าคนส่วนหนึ่งเขาก็อยากหายคนส่วนหนึ่งก็บอกว่าพอแล้วงั้นคนที่อยากหายเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้นะเราก็จะให้เขาเข้าสู่ระบบการรักษาแต่ถ้าคนที่เขาบอกพอแล้วเราก็จะเริ่มต้นนะคะให้เขารู้จักค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็เรียนให้คุณรันทราบค่ะ
1: อาจารย์ค่ะพอดีอยากทราบเรื่องการวางแผนล่วงหน้าระหว่างในไทยกับต่างประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างไหมคะ
0: นะคะอันนี้ก็เราก็คือด้วยความที่ลูกศิษย์อาจารย์ทำวิทยาพลเนาะนั้นเราก็ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยนะในเรื่องนี้แล้วก็พบว่าบางส่วนที่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะถ้าประเทศในทางตะวันตกเช่นยุโรปอเมริกาหรือทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยจะไปไกลมากเลยนะคะก็คือทุกคนก็จะเห็นเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะในขณะที่บ้านเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าพูดเนาะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศจะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไข้เรามีความคิดแล้วก็ทำเรื่องนี้ไปอย่างไรบ้างมันก็จะมีเหมือนกับคำถามที่นำไปใช้ถามประเทศต่างคนไข้ในประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็พบว่าถ้าอย่างในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่คนไข้เราตอบเนี่ยก็คือว่าเขาไม่มีข้อมูลนะคะมันอยู่มากับเรามา20ปีแต่พอเราถามคนไข้บอกว่าเขาไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วก็เขาก็ไม่เคยได้ยินนะคะแล้วเอกสารต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปหาได้ที่ไหนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ในครอบครัวเนี่ยจะช่วยเขาหาข้อมูลได้ไหมซึ่งอันนี้มันก็จะยากละในฝั่งตะวันตกเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะมีอาจจะอยู่ในโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะแต่ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้คนไข้เป็นคนตอบคำถามเราเองว่าเขาไม่รู้จริงว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่วันนี้เราก็เลยอาจารย์คิดว่าเออเงินอาจารย์ก็ได้รับฟังจากคนไข้ในงานวิจัยเนาะเราคิดว่าพอมีโอกาสที่ได้มาให้ข้อมูลในวิทยุจุฬาเนี่ยก็เลยรีบเลยว่าเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้นะคะให้ผู้ฟังได้รู้จักกันค่ะ

0: ค่ะจริงๆแล้วในมุมมองของอาจารย์คิดว่าการวางแผนล่วงหน้าสำหรับอาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าน่าทำไหมหรือแบบเห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สำหรับอาจารย์นะอาจารย์คิดว่าน่าทํานะเพราะนึกภาพตัวอาจารย์อาจารย์ไม่มีโรคประจําตัวนะแต่อาจารย์ก็คือสมัยนี้เนาะอุบัติเหตุมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดกับเราแล้วเราอาจจะหมดสติไปแล้วคนอื่นเขาจะรู้ไหมว่าเราอยากจะทําอะไรนะหรือแม้กระทั่งในคนในครอบครัวพ่อแม่อาจารย์ก็จะถามเขาว่าเขาต้องการอะไรนะแต่และสุคนรันเชื่อไหมว่าคําตอบคือว่าแล้วแต่เราแล้วแต่ลูกแล้วผมไม่ได้มันเป็นความต้องการของเขาก็ต้องการแบบไหนนะคะก็พยายามที่จะชวนเขาคุยนะคะซึ่งแล้วก็โอ้ใช้เวลานะคะเป็นปีแล้วนะกว่าจะทําความเข้าใจด้วยกันเพราะคำถามคือว่าใครควรจะทำสำหรับอาจารย์นะก็คิดว่าเราทุกคนก็ควรจะได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากแบบไหนเราก็ควรจะทํานะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะคะทําได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เราป่วยหนักนะคะอันนี้ความคิดเห็นของอาจารย์นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะ
0: อาจารย์ค่ะพอดีแอบคิดนิดนึงเมื่อสักครู่ว่าแบบมันมีแบบเหตุผลอะไรไหมหรือว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรไหมที่จริงๆบางครั้งคนไข้ที่เป็นคนไข้มะเร็งปอดอะค่ะแล้วเขาจะไม่ค่อยทําอะไรแบบเนี้ยไม่วางแผนล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเคยมีการทำวิจัยหรือพูดคุยอะไรกับคนกลุ่มนี้ไหมคะ
1: อ๋อมีนะคะซึ่งอาจารย์ด้วยความที่ลูกศิษย์ทำวิทยาพจน์เนาะแล้วเขาก็จบแล้วนะคะเพิ่งรับปริญญาไปเมื่อวันที่1 ตุลางานของเขาเนี่ยก็มีคุณค่ามากแล้วก็เราก็ส่งต้นฉบับเนี่ยค่ะให้วารสารนานาชาติเนี่ยที่เป็นท็อป25เลยนะคะพิจารณาแล้วเขาก็ให้เราแก้ไขซึ่งเราก็หวังว่าเขาจะตอบรับให้เราตีพิมพ์แล้วเราก็พบว่ามันมีหลายปัจจัยเลยนะคะที่ทําให้คนซึ่งเขาคนไข้มะเร็งปอดนี่ควรจะทํานะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ทําเพราะเราก็ต้องไปหาปัจจัยนะว่าอะไรที่ทําให้เขาไม่ทําเพื่อว่าเราอ่ะจะได้เอามาแก้ไขนะคะซึ่งเราก็พบว่ามีประมาณอยู่3-4ปัจจัยค่ะที่เขาไม่ทําแล้วก็เราก็คิดว่าเราโชคดีมากเป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมแต่อาจารย์เกริ่นคร่าวๆแล้วกันหนึ่งในปัจจัยนั้นก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอุปสรรคนะคะอุปสรรคในการวางแผนล่วงหน้าเช่นเขาอาจจะหนึ่งเขาไม่รู้แบบที่คุณรันถามอาจารย์เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มตรงไหนแล้วก็เขารู้สึกว่าใช้ปากแล้วเขารู้สึกว่ามันยุ่งยากมากเลยถ้าเขาจะทําเขาจะไปหาแบบฟอร์มที่ไหนเขาจะไปถามใครแล้วถ้าเขาเปลี่ยนใจวันหลังได้ไหมมันจะมีคําถามเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่เราเจอแล้วอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของเขานะครับเขาอาจจะเชื่อว่าการที่เขาทําไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้หมอเนี่ยไม่รักษาเขานะคะมันมีหลายอย่างมากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนในตอนที่สองอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะว่าสาเหตุอะไรที่เขาไม่ทําแล้วก็สาเหตุเหล่านี้มันแก้ไขได้ไม่ยากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่หลักๆที่เราอยากที่จะสร้างความเข้าใจให้กับคนทั่วไปนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมันอาจจะพูดง่ายทํายากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องเรามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมันก็ทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยอย่างเช่นเป็นเรื่องของความเชื่อที่อาจารย์บอกเลยบางคนคิดว่าถ้าเกิดทําไว้แล้วเหมือนเป็นการแช่งหรือเปล่าแช่งตัวเองอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอเขาเห็นแล้วอุ๊ยคุณวางแผนไว้แล้วคุณเตรียมตัวที่จะอะไรแบบนั้นแล้วงั้นไม่ต้องรักษาเต็มที่ละกันอันนี้จริงๆแต่ว่าต้องแพทย์เนี่ยคุณหมอเองมีจรรยาบรรณมากๆนะคะคุณผู้ฟังในการรักษาคนไข้ทุกคนต้องจบมาแล้วก็ทางแพทยสภาต้องมีการรับรองมีการสอบด้วยได้ใบต่างๆ
1: ใช่
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมั่นใจเรื่องของการรักษาของแพทย์ด้วยแต่ในความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคือความเชื่อมันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อแต่จริงๆอย่างอาจารย์หาความเชื่อเนี่ยบางทีเราพกร่มนะเราคิดว่าฝนจะตกแต่เราพกร่มมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการกันฝนฝนไม่ตกค่ะวันนั้นแต่วันไหนถ้าไม่เอาร่มมานี่ฝนไม่ตกนะอาจารย
1: ์ถูกเลย
0: ไม่แน่บางทีเราวางแผนล่วงหน้าแล้วแจ้งความประสงค์
1: อาจจะอายุยืน
0: อาจจะยืดอายุเราก็ได้
1: ใช่แต่ทีนี้ยังไงอาจารย์ก็ทำแล้วใช่

0: เหมือนมีคนทำประกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำประกันปุ๊บเสียเงินไปแล้วอ่ะไม่มีอะไรแต่พอไม่ทำประกันเนี่ยเนาะมันก็อะไรอย
1: ่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะเลยต้องบอกว่าอ่ะงั้นให้คุณผู้ฟังเลือกเราก็คิดแต่ว่าข้อแรกดีมากที่อาจารย์ตอบในความกังวลของคนหลายๆครั้งคิดว่าถ้าเปลี่ยนเราจะได้ไหมสมมตินะคะมีคนบอกว่าอยากจะเขียนถึงคนคนนี้อยากจะขอไปมาแบบนี้แต่ว่าพอถึงวันข้างหน้าเนี่ยผ่านไปสัก6เดือนปีนึงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนความประสงค์อย่างเงี้ยจริงๆมันเปลี่ยนได้ป่ะคะ
2: เปลี่ยนได้ทุกวันเลยค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: นะ
0: คะไม่ต้องกังวล
2: ทุกวันใช่
0: ก็คือเปลี่ยนได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต
2: ใช่ใช่เปลี่ยนได้ทุกวันค่ะใช
0: ่ฉะนั้นรันเองนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลแล้วแหละอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะอาจจะตรวจเจอโรคใดๆแต่วันนี้เราพูดถึงมะเร็งปอดละกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะคนสูบบุหรี่ก็เยอะทั้งบุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้าฝุ่น PM ก็เยอะสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆฉะนั้นแล้วเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากๆแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์สิรินภากันต่อละกันในเทปถัดไปแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ดร.สิรินภาจิตติมณีท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สิรินภามากๆเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมนลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: 1:00 น.ต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
5: คำพ่อสอนที่จริงที่พูดอย่างนี้อาจจะมีสิ่งที่ดลใจมาเพราะก่อนลงมาได้เปิดกล่องหนึ่งในนั้นมีของมีนก2 ตัวที่จู๋จี๋กันก็ทำให้มีกำลังใจว่าเขาจู๋จี๋กันเขาปรองดองกันก็หมายความว่าเป็นอันว่าทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกันทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆโดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลไม่ทะเลาะกันแค่นี้ก็พอขอแค่นี้ให้เป็นเหมือนนก2 ตัวนั้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันอาทิตย์ที่4 ธันวาคม 2537

เกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วริภัทรเจียมปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางจุฬาเรดิโอพัส FM

0: 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
1: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
0: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
3: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10โมงถึง10โมงครึ่งกับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานนะคะแล้วก็แขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยค่ะที่สละเวลาให้เกียรติกับรายการเล็กๆของเรานะคะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวความสุขความประทับใจเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังได้นะคะรวมไปถึงกิจกรรมโครงการดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่คุณผู้ฟังเองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกับเรื่องราวนั้นๆได้เช่นเดียวกันนะตามช่องทางที่แขกรับเชิญของเราทุกท่านได้ฝากเอาไว้ในรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับโครงการดีๆโครงการหนึ่งนะคะที่ในชุมชนโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะอาจจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอะไรน่าสนใจยังไงนะคะช่วงนี้ชวนคุณผู้ฟังไปลพบุรีบ่อยนะก็เพราะว่ามีกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นมานะคะแต่แน่นอนถ้าที่ไหนมีอีกเราก็จะชวนคุณผู้ฟังไปร่วมรับฟังเรียนรู้ด้วยทุกที่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะไปที่โคกสลุงลพบุรีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
2: ช่วงกิจกรรมทำดี
3: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณกัญญาวีอ่อนสลุงหรือว่าน้องมิ้มของเรานะคะแกนนำคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้ม
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณ

0: มากเลยสละเวลาเนาะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันอีกวันหนึ่งแล้วน้องมิ้มขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: นะคะคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะของชุมชนโคกสลุงจังหวัดลพบุรีนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะที่เส้นทางการใช้ชีวิตและการทำงานที่ชัดเจนมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเนาะน้องมิ้มเนาะมีคุณพ่อคุณแม่นะซึ่งเป็นแบบอย่างเนาะเป็นคนโคกสลุงโดยกำเนิดเนาะแล้วก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ในพื้นที่ในชุมชนทำงานพัฒนาชุมชนคลุกคลีกับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนกับเด็กๆน้องๆเยาวชนในชุมชนด้วยนะคะเติบโตมาแบบนี้เพราะฉะนั้นน้องมิ้มก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปไหนแหละหนูก็จะทำงานอยู่ในชุมชนนี่แหละช่วยคุณพ่อคุณแม่และคนในชุมชนนี่แหละใช่ไหมน้องมิ้ม
1: มาไม่ต้องชอบค่ะข้าวเขาก็ทำให้กิน
0: อันนี้เป็นเหตุผลสำคัญนี่เองที่ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: behind the scene
0: นี่แหละนะเนาะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะน้องมิ้มถ้ามามองถึงเรื่องของเหตุผลที่มาที่ไปแล้วก็แรงจูงใจเนาะเพราะว่าพอเราทำงานในชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องจากบ้านเราไปไหนด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องจากบ้านจากครอบครัวเนาะก็สามารถที่จะดูแลในครอบครัวเราได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อจริงๆอย่างที่น้องมิ้มบอกนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆทันทีนะแล้วก็ยังได้ความสนิทสนมในชุมชนมากขึ้นด้วยเนาะที่สำคัญพอเราทำงานพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิดของเราเนี่ยบ้านเกิดของเราเองชุมชนของเราเองก็จะมีอะไรล่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็งน่าอยู่มากขึ้นด้วยอย่างนั้นไหมน้องมิ้ม
1: เราไม่รู้ว่าคุณภาพชีวิตมันจะไปได้ขนาดไหนเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับหลายเรื่องแต่เรารู้สึกว่าถ้าเรากลับมาทำงานที่บ้านได้อย่างเงี้ยค่ะคือหนึ่งแล้วเราก็เป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านถ้าเขาเห็นหน้าเราก็รู้ว่าเราเป็นลูกหลานใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็สามารถทำงานได้แบบง่ายขึ้นเราคือเหมือนคนในพื้นที่เองก็จะเข้าใจคนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรเหมือนคนพูดภาษาเดียวกันใช่ไหมคะไทยเบิ้งก็มีภาษาไทยเบิ้งอย่างเงี้ยพูดไม่ใช่คนอื่นที่มาพูดภาษาเหนือหรือภาษาใต้มันไม่ต้องแปลซับซ้อนแล้วก็เราก็จะอยู่ดูแลครอบครัวไปมาหาสู่ญาติพี่น้องด้วยใช่ค่ะแล้วก็หนูก็หวังว่าเนี่ยคนก็จะแบบแฮปปี้กันถ้ามีแบบลูกหลานมาพูดคุยมาทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะไทยเบิ้งโคกสลุงเนาะเรื่องราวของวิถีวัฒนธรรมเนาะของคนไทยเบิ้งโคกสลุงลพบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ชวนมาคุยเพราะทราบมาว่าตัวโครงการที่น้องมิ้มเป็นแกนนำคณะทำงานเนี่ยคือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีเนี่ยเนาะได้มีการทบทวนเนาะเพราะโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะทำแค่ไม่กี่เดือนเองเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่ถึงปีใช่ไหมคะที่เราได้นำร่องทดลองทำกันนะคะไม่ถึงปีแต่ได้มีการทบทวนถอดบทเรียนกันหลังจากที่เราทำกันไปไม่กี่เดือนนี่เองด้วยใช่ไหมคะน้องมิ้ม
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่เราพูดไปเมื่อครู่นี้ช่วงเปิดรายการนี่ก็คล้ายๆถอดบทเรียนแล้วยังคะเนี่ย ก็อาจจะมีคล้ายๆบ้างไหมน้องมิ้มนะก็คือว่าเราเนี่ยคนในชุมชนเราทำงานพัฒนาชุมชนเนี่ยคนในชุมชนด้วยการรวมถึงตัวเราก็ไม่ต้องปรับตัวมากใช่ไหมเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะมันก็ทำให้การสื่อสารพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงว่าเราเป็นคนในชุมชนเนี่ยเราก็ต้องรู้ดีมากกว่าคนนอกชุมชนเนาะว่าในชุมชนเราเนี่ยมีใครอะไรยังไงนะพื้นที่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างนั้นด้วยไหมน้องมิ้มนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าฟังจากน้องมิ้มเนาะพี่เข้าใจว่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันว่าเราก็จะเห็นจุดเด่นจุดด้อยที่เราน่าจะได้มีการพัฒนาส่งเสริมหรือว่าปรับปรุงในชุมชนของเราด้วย

0: ยใช่ไหมคะว่าไอ้โครงการนี้มันเหมาะกับเรายังไงหรือเปล่านะเหมาะกับทุนชมรมจริงๆไหมนะอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่เรื่องราวของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีกันบ้างนะคะทำไปสักพักแล้วเนี่ยพอได้มีการทบทวนมีการถอดบทเรียนกันเป็นยังไงบ้างเราได้ค้นพบอะไรบ้างคะน้องมิ้น
1: หนูว่าสิ่งที่เราได้เห็นเลยก็คืองานที่เราทำหรือว่ากิจกรรมที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมหรือว่ามันตอบสนองความต้องการของเราหรือว่าของคนในชุมชนเนาะอันนี้หนูมองแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราทำหลายกิจกรรมมากเราก็เหมือนเราเป็นคนตั้งโจทย์ใช่ไหมคะว่าเราอยากให้คุณภาพชีวิตคนเป็นแบบไหนอยากให้คนสุขภาพดีมีบ้านแข็งแรงมีเศรษฐกิจมีนู่นมีนี่มีนั่นทำหลายๆกิจกรรมแล้วพอเราได้ลองมาทวนดูอะค่ะว่าเรากิจกรรมจริงๆที่มันสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนด้วยไม่ใช่แค่เราที่เป็นคนทำอย่างเงี้ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหลักเลยมันแทบทุกกิจกรรมไหมมันก็ใช่แต่ว่าที่หนูเห็นแบบจริงๆจังๆเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนในครัวเรือน อันนี้หนึ่งเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามันกับเรื่องของบ้านปลอดภัยแต่ว่าบ้านปลอดภัยเนี่ยจะเป็นเหมือนเราปีนี้เราตั้งไว้ด้วยระยะเวลากับงบประมาณเนาะเราก็ตั้งไว้20หลังต้องมีบ้านที่เป็นต้นแบบประมาณ 2-3 หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า อันนี้มันไม่ได้ตอบทุกคนที่เข้ามาแต่สิ่งที่หนูเห็นก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพครัวเรือนเนี่ยทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สมาชิกเพิ่มเข้ามาทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมอบรมครั้งแรกก็เราก็เห็นว่าเราควรจะชวนใครใช่ไหมคะที่เข้ามาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพอครั้งต่อไปตอนที่โทรไปนัดหมายเขาจะบอกว่าเดี๋ยวชวนคนนู้นคนนี้มาด้วยเนี่ยไปเล่าให้ฟังแล้วก็เขาก็อยากมาด้วยครั้งที่สองก็มีคนเพิ่มขึ้นอีกครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็มีคนเพิ่มอีกเพราะมีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนพอเขาได้มาเข้าเขาก็ไปเล่าต่อว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆมีอาจารย์มาสอนให้ตอนเช้าตื่นมาต้องดื่มน้ำต้องโดนแดดต้องเดินนะอะไรอย่างเงี้ยวันที่เขาทำกิจกรรมหรือเจอใครเขาถามว่าวันนี้ปฏิบัติตัวไปได้เท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็พอดีเราชวนกลุ่มเป้าหมายอะค่ะมาช่างเครื่องช่างบอดี้คอมโพสิชันนะคะที่จะไม่ใช่ดูแค่น้ำหนักเนาะดูมวลกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์ไขมันหรือว่าอายุร่างกายอย่างเงี้ยค่ะโอ้ทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนอยากรู้ว่าอายุร่างกายตัวเองอะเด็กหรือว่าแก่กว่าหนูไปช่างแล้วหนูเป็นคนช่างหนูแก่กว่าหนูอายมากเพราะว่า มีลุงคนนึงอายุ70อะค่ะแต่ว่าพอช่างแล้วพี่อ้อมเขาอายุร่างกายแค่35เองเด็กมากเด็กอายุร่างกายเด็กกว่าหนูอีกแต่ว่าที่พีคกว่าก็คืออันนี้ก็คือวันที่เขามาอบรมรวมกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะมีลงไปเยี่ยมบ้านด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่แบบไม่สะดวกที่จะมาอย่างเงี้ยก็ไปช่างให้พ่อใหญ่คนนึงตอนนี้อายุ92แล้วค่ะแต่อายุร่างกายอ่ะ45ปี
0: ว้าว
1: ใช่คือเขา92ที่ไม่ได้ติดเตียงนะคะเพราะว่าวันที่ไปอ่ะวันที่ไปอ่ะตาพ่อใหญ่เขายังไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าเขาเดินไปเก็บข้าวโพดที่เขาปลูกไว้หน้าบ้านมาต้มอายุ92แล้วพี่อ้อมแล้วเดินไปเก็บข้าวโพดน่ะแล้วฝนก็แบบรินน่ะใช่แล้วพอมันเป็นกิจกรรมแบบเนี้ยแล้วทุกครั้งที่มาเจอกันเขาถามว่าเราจะชั่งน้ำหนักกันได้ย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าย่างชั่งน้ำหนักสักเดือน2เดือนเดี๋ยวเราค่อยมาวัดผลตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าคุณครูสอนยังไงเรามีพฤติกรรมด้วยมีสุขภาพร่างกายเป็นแบบไหนแล้วก็ไปปรับก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งเขาก็จะมาคุยกันว่าเนี่ยรู้สึกว่าแบบตัวแบบยุบลงเบาขึ้นกินข้าวไม่เยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เหมือนกระตุ้นให้คนเนี่ยได้เข้ากลับได้กลับมาดูแลตัวเองมากกว่าหนูว่าถ้าเริ่มจากเขาเองที่เขาตระหนักได้อันเนี้ยมันจะยั่งยืนแล้วคุณภาพชีวิตเขาอ่ะจะดีขึ้นจากตัวเขาเองนี่แหละเพราะบางคนก็เป็นเพราะว่าเรามีการเก็บข้อมูลด้วยเนาะหลายคน

0: ก็เป็นแบบตระกูล3พี่น้องค่ะบอกเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นความดันไขมันเป็นเกาต์เป็นไทรอยด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนก็จะมีโรคแต่บางคนไม่มีก็ยังดีอยู่เนาะแต่ว่าอันนั้นน่ะคือไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องกินยาที่หมอให้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเขาได้มาเห็นค่าอย่างนี้แล้วอ่ะค่าสุขภาพของตัวเองอย่างนี้แล้วเขากลับไปปรับพฤติกรรมตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีแรงกระตุ้นแล้วเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำร่วมกับเพื่อนอีก40-50คนเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่แบบดีมากแล้วตัวหนูเองที่แบบหนูก็แก่กว่าอายุจริงอะหนูก็จะต้องปรับตัวเองไม่งั้นหนูก็จะคุยกับลุงป้าไม่ได้ว่าเออมันยังไงมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้มาทบทวนดูค่ะเราก็จะเห็นว่าเออกิจกรรมไหนที่เราวางไว้แล้วมันเอฟเฟกต์ต่อคนที่เขามาร่วมงานร่วมกิจกรรมกับเราเนาะแล้วก็ถ้าเราจะต้องเดินต่อหรือว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเนี่ยเราจะก้าวไปในทิศทางไหนหรือว่าเราควรเติมความรู้หรือมีเครื่องมืออะไรเพื่อที่จะพาคนในบ้านไปแบบสุขภาพดีไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ฟังแล้วน่าสนุกมากเลยอ่ะกิจกรรมนี้ที่บอกเนี่ยโอ้ชุมชนอื่นนี่น่าจะเอาไปลองใช้บ้างเนาะเพราะว่าคนที่เอากิจกรรมมาให้ลองเนี่ยตัวเองเนี่ยก็แหมอายุน้อยกว่าคนอื่นเขานะน้อยกว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายลุงป้าใช่ไหมแต่พอได้ไปลองทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาจริงๆเอ้าอายุร่างกายเรานี่แซงลุงป้าในชุมชนไปซะแล้ว
0: ใช่ แซงไปเลยใช่ค่ะ
1: ก็แซงไปเลยอันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะปรับปรุงตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็พอเป็นกิจกรรมที่ได้เห็นผลของแต่ละคนเองเนี่ยเห็นได้เลยทำแล้วเห็นได้เลยพอตรวจแล้วตรวจปุ๊บเห็นเลยผลมันออกมาเลยเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรออุ้ยฉันต้องกลับไปปรับแล้วต้องกลับไปเปลี่ยนแล้วถ้าใครที่แบบว่าร่างกายแข็งแรงอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงนี่เขาก็ยิ่งดีใจเนาะแล้วมันก็จะได้ชวนไปถึงเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยไหมน้องมิ้มว่าเอ๊ะทำยังไงคุณตา92แล้วทำยังไงเนี่ยทำไมถึงร่างกายแข็งแรงยังเดินได้ไปเก็บข้าวโพดได้ต้มเองได้เราก็ได้มีการชวนคุยกันต่ออย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนบางครั้งที่มาเจอกันอย่างเงี้ยเขาจะถามว่ากินผักย่างเพราะว่าคุณหมอสอนไว้ว่าต้องกินผักก่อนนะกินผักก่อนประมาณ4คำแล้วก็ค่อยกินโปรตีนตามกินเนื้อแล้วก็ข้าวไปไว้คำที่7อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขาถามว่ากินผักก่อนยังหรือว่าเวลามีกิจกรรมแล้วกินข้าวของวันเดียวกันเนี่ยเขาจะกินผักก่อนนะแล้วค่อยกินข้าวคือทุกคนเหมือนรู้ว่าควรจะต้องแบบปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็เหมือนค่อยๆแบบพยายามปรับตัวหนูว่าอันนี้มันดีเพราะว่าเหมือนที่พี่อ้อมบอกก็คือมันเห็นผลเลยแล้วผลที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันตอบเขาเลยมันไม่ได้ไปตอบตัวชีวิตโครงการไม่ได้ตอบตัวชีวิตของในแบบเจ้าของทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็เลยรู้สึกเอนจอยว่าโอเคเราเขาทำเพื่อตัวเขาไม่ได้ทำเพื่อให้โครงการมันจบมันประสบผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: ซึ่งโครงการเนี้ยก็โดยการสนับสนุนจากสสส.หรือว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองเนาะก็โดยมีทีมคณาจารย์นักวิชาการเนี่ยจากด้านนอกเนาะไม่ได้เกี่ยวกับชุมชนเราเลยเนาะแต่เขาเข้ามาเนาะเข้ามาชวนชุมชนเราทำแล้วก็ให้การสนับสนุนรู้สึกจะเป็นมหาวิทยาลัยสยามใช่ไหมคะนะในการเข้ามาชวนเราทำแล้วพอเราได้ลองทำดูเนาะโอ้ผลมันเกิดขึ้นแบบนี้นี่เองเนาะทีนี้พอผลมันได้มาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเนาะและเราถอดบทเรียนได้ของเราเองเนี่ยเนาะแต่ทราบว่ามีพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่เขาทำโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนกันกับชุมชนเรานี่แหละอีก 4-5 ที่ใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อก็แตกต่างกันไปพื้นที่ก็แตกต่างกันไปเนาะคนละจังหวัดกันเนาะอ้อพอมาดูแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเจอเนาะไปร่วมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนที่เราได้กันมายังไงบ้างไหมแล้วมีแบบมีไปปิ๊งของใครบ้างไหมแล้วเอากลับมาลองทำกับของเราเองบ้างไหมหรือใครมาปิ๊งของเราแล้วแบบจะเอากลับไปทำกับพื้นที่เขาบ้างไหมคะ

0: ว่าหนูชอบบรรยากาศวันนั้นที่ไปถอดบทเรียนอันนี้ชอบบรรยากาศก่อน
1: เพราะว่ากันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราไปถึงแล้วเราเห็นการจัดเวทีที่ทุกคนแบบนั่งล้อมวงในการคือหนูไม่ได้สัมผัสเวทีอย่างเงี้ยมาแบบนานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยเข้าอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าหลังๆเขาก็นั่งเก้าอี้แต่รู้สึกหนูชอบแบบนั่งพื้นมากกว่าอะไรที่มันแบบดูเป็นแบบกันเองดูแลกเปลี่ยนมันจะไม่ค่อยอึดอัดค่ะวันนั้นจริงๆหนูชอบสองหลายๆที่เลยนะคะชอบของอุบลกับลำปางด้วยที่เขามีการลงพื้นที่เนาะที่ไปหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นแต่ว่าอันนั้นเขาก็จะจับคู่อสมไม่ใช่จับคู่บัดดี้หนูก็ไม่ทุกคนอาจจะใช้อสมอด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็เลยคิดว่าอันนี้ดีแต่ว่าเราจะมาใช้ในบ้านเรายังไงเพราะว่าอสมเองเขาก็มีหน้าที่ที่เขาจะต้องทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากให้คนในครัวเรือนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ฉะนั้นถ้าเราเอาคนในบ้านของเขาเนี่ยมาดูแลเพื่อที่จะลดภาระหน้าที่ของอสมด้วยเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็แอบคิดอยู่ว่าถ้าปีหน้าเราจะเดินไปในเส้นทางเนี้ยที่ถ้าเราทำงานต่อเพราะเราจะต้องทำงานต่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากจะต้องมาชั่งน้ำหนักต่อก็เราก็จะต้องเติมความรู้ให้กับคนที่เขาดูแลสุขภาพคนในครอบครัวอีกทีนึงอาจจะไม่ใช่ CG ของหน่วยงานที่รับเงินเดือนเนาะแต่ว่าเป็นแบบคนดูแลที่แบบเป็นลูกเป็นหลานเขาอย่างเงี้ยเอามาเติมความรู้หนึ่งก็คือคนดูแลได้ความรู้ไปดูแลตัวเองด้วยดูแลคนในครอบครัวด้วยแล้วก็มันจะได้เกิดความใกล้ชิดเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวค่ะอันนี้หนูว่าดีแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะแบบเป็นไปได้วันด้วยเพราะว่าหลังจากที่แบบมาให้ความรู้มาเติมความรู้กันเรื่องอบรมต่างๆอ่ะเขาดูสนใจทุกคนดูสนใจแล้วก็เอากลับไปทำตามฉะนั้นหนูว่าแนวโน้มอันนี้น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เราก็ค่อยชวนแบบถ้าอสมที่เป็นอสมจริงๆเขาอยากมาทำงานด้วยกันเพราะว่าถ้าเราไปบังคับเขาอ่ะหรือว่าเราชวนเขามาเขาก็จะมาเป็นแค่หน้าที่ที่ต้องมาทำใช่ไหมคะขอความร่วมมือก็มาให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูอยากให้เกิดแบบเขาอยากมาทำแบบด้วยตัวของเขาเองอะที่พี่อ้อมพอเข้าใจไหมเหมือนแบบเขาสนใจใช่ด้วยความสมัครใจหนูว่างานมันน่าจะได้แบบสนุกกว่าเพราะว่าถ้าเราขอความร่วมมือกันแล้วมาทำงานร่วมกันอะเราลึกเพราะงานภาระเรารู้อยู่แล้วภาระงานของอสมหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ของรพสตแบบเยอะขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันที่มีการอบรมให้ความรู้ค่ะวันที่ชั่งน้ำหนักอะมีคุณหมอจากอนามัยอะค่ะมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาคุยกับมาแลกเปลี่ยนการเรื่องเครื่องชั่งอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกดีจังงั้นเดี๋ยวหมอจะแบบอยากลองไปพัฒนาตัวเก็บข้อมูลดูว่าทำยังไงจะให้แบบสมาชิกหรือว่าคนที่เข้ามาช่างเนี่ยเขาได้เห็นข้อมูลของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากกระดาษที่เราให้ไปอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มันก็น่าจะเกิดการแบบทำงานร่วมกันในอนาคตได้เพราะว่าเขาก็จะไม่เห็นว่าเราทำอะไรเนาะเพราะว่าเขาได้มาร่วมเวทีอย่างเงี้ยค่ะใช
1: ่โอ้อันนี้แปลกอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าการที่แต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนาะได้มีโอกาสไปทำโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุกันหมดเลยใช่ไหมคะรู้สึกจะเป็นห้าหรือ6จังหวัดนี่ก็มีที่โคกสลุงลพบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ลำปางนะแล้วก็มีเมื่อครู่น้องมิ้นบอกอุบลใช่ไหมอุบลราชธานีเนาะขอนแก่นมหาสารคามแล้วก็ปทุมธานีใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: มีโอกาสไปเจอกันรู้สึกจะเป็นเมื่อวันที่8ที่9กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่โรงแรมอัศวินเนาะหลักสี่กรุงเทพนี่เองเนาะก็เป็นบรรยากาศในการถอดเรียนกันแต่ละที่ก็มีจุดเด่นของตัวเองนำมาพูดคุยกันว่าตัวเองถอดของตัวเองอะไรได้ยังไงบ้างแล้วก็เห็นของเพื่อนๆที่อื่นเนี่ยที่เขาทำโครงการแล้วเขาถอดอะไรได้ยังไงน่าสนใจตรงที่น้องมิมพูดเมื่อครู่นี้ไม่รู้ว่าที่อื่นอาจจะมีแนวคิดแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ได้พูดคุยออกมาหรือเปล่าแต่เมื่อครู่ที่น้องมิมพูดถึงว่าสนใจในส่วนของลำปางกับอุบลที่เขามีเรื่องของอสม

0: ม่อแล้วก็ CG หรือว่า caregiver เนี่ยเนาะที่เข้ามามีจับคู่กันมาช่วยดูแลคนในชุมชนใช่ไหมคะจะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยเนาะแต่ของน้องมิ้มเองน้องมิ้มกลับมองว่าพี่ๆเหล่านั้นน่ะลุงป้าน้าอาเหล่านั้นน่ะเขาก็มีภาระหน้าที่งานมากพออยู่แล้วเนาะอสม. caregiver ต่างๆเนี่ยเนาะมีภาระงานที่ดูแลในชุมชนมากพออยู่แล้วนะพอมีกิจกรรมพอเกิดเป็นโครงการแบบนี้ขึ้นมาในชุมชนอีกเลยคิดว่าอยากจะให้คนในบ้านนี่แหละในครอบครัวในหลังคาเรือนนั้นๆนี่แหละที่จะสามารถดูแลกันเองได้โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเพราะปกติเนี่ยจะได้ยินแต่ว่าก็ให้อสม.หรือ caregiver นี่แหละเข้าไปช่วยดูในชุมชนแต่เราอาจจะลืมไปว่าถ้าเราทำให้คนในบ้านในครอบครัวในหลังคาเรือนนั้นๆดูแลกันเองได้เนี่ยจะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของอสม. caregiver ของโรงพยาบาลคุณหมอของบุคลากรสาธารณสุขได้เยอะเลยนะน้องมิ้มเออตรงนี้เมื่อครูพูดมาเลยน่าสนใจมากเลยแล้วเออใช่โอ้มาฟังแล้วเอ้ยน่าสนใจมากเลยแล้วเวลามันก็จะหมดอีกแล้วสิทีนี้ก็เลย ความสนใจเนาะนั่งฟังอยู่แล้วสนใจสำหรับน้องมิมที่มองตรงเนี้ยแล้วกิจกรรมของเรามันก็โดดเด่นเหลือเกินกับการวัดอายุร่างกายนะของคนในชุมชนเนี่ยซึ่งทุกคนถูกใจชอบใจมากเลยแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยเนาะอันนี้ยังไม่รวมกับเรื่องของการทำบ้านใช่ไหมนะเรื่องของการปรับปรุงบ้านใช่ไหมคะเนา
1: ะ
0: อันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันหมดอย่างที่น้องมินบอกก็คือเรื่องของนี่แหละเนี่ยมาวัดอายุร่างกายนี่แหละแล้วมันทำให้สามารถที่จะปรับเรื่องของพฤติกรรมได้หมดเลยเนาะตรงนี้เองในส่วนของน้องมิ้มมองและคาดหวังยังไงไว้กับกิจกรรมตัวนี้แล้วก็กับความคิดที่ว่าอยากจะให้คนในครอบครัวในบ้านเนี่ยดูแลคนในบ้านด้วยกันเองมีความคาดหวังตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างคะ
1: หนูคาดหวังให้คนในชุมชนสุขภาพดีอันนี้อาจจะแบบดูฝันใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าคือตอนนี้มันไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนที่อาหารการกินมันหาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จากที่ดูข้อมูลสุขภาพของทุกคนที่มาช่างอ่ะบางคนอายุเซลล์ดีจริงไขมันบางคนดีมากเลยนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อก็น้อยลงเช่นกันเพราะว่าพออยู่ในชนบทเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงเราจะทำตัวเหมือนคนที่พอมีตังแล้วแบบไปเข้ายิมกินโปรตีนให้ถึงอันเนี้ยมันก็ยากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออย่างที่บอกคือแบบหลายๆคนอาชีพเกษตรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ทำงานหนักจริงแต่ว่าอาหารที่กินก็ส่วนใหญ่ก็เอาเป็นผักน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้หมายว่าจะต้องกินโปรตีนให้เท่าน้ำหนักตัวนะหรือว่าต้องแบบคูณ 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูอยากความหวังหนูก็คือหนูอยากให้ทุกคนแบบลองมาดูกันตรงนี้สักหน่อยเรื่องอาหารการกินว่าถ้าเราลดข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องกินถึงกับอกไก่ปั่นหรือว่ากินอะไรที่แบบว่ามันสร้างกล้ามเนื้อมากๆพอเราไม่ได้ต้องการผอกกายแต่ว่าคือหวังให้ทุกคนแบบมาดูแลเรื่องกล้ามเนื้อกันอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าทุกคนกล้ามเนื้อดีมันจะไปช่วยการพลัดตกหกล้มเนาะของผู้สูงวัยอะค่ะเรื่องการบาลานซ์ตัวเองการแบบทรงตัวอะไรเงี้ยในอนาคตอะได้ดีขึ้นหนูก็เลยหวังว่าแบบทุกคนที่มาเข้าร่วมโครงการอะแบบอยากให้แบบประณีตกับตรงนี้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความคาดหวังของสองหนูเลย
0: ใช่ค่ะเนาะเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการนั่นแหละเนาะของคนในชุมชนที่จะทำให้มีพละกำลังกล้ามเนื้อมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะมันหมายถึงการที่จะไปพยุงร่างกายของเรานั่นเองเพราะว่าพออายุมากขึ้นก็มวลกล้ามเนื้อก็ลดลงการที่จะประคับประคองพยุงร่างกายอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนาะอย่างที่น้องมิ้มบอกนะก็สมแล้วที่เป็นแกนนำต้องมีความรู้ในทางวิชาการอะไรครบถ้วนทีเดียวนะคะ ได้มาแบ่งปันมาบอกได้เลยนะจริงๆอ่ะค่ะก็ส่งกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะถ้าเกิดได้ผลอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะหลังจากที่เราได้สานต่อทำโครงการตรงนี้ต่อไปนะจะมีคนอย่างคุณตา92ที่อายุ กล้ามเนื้ออายุสภาพร่างกายอยู่ที่40กว่าเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนอีกกี่คนหรืออาจจะเป็นทั้งชุมชนก็ได้นะของน้องมิมเองก็อาจจะปรับลดลงมานะอายุจริงเท่านี้อายุร่างกายอาจจะลดลงไปอีกหลังจากปรับใดๆก็ตามแล้วกิจกรรมแล้วรวมถึงไปเสริมในเรื่องของโภชนาการอาหารเนาะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น้องมิมก็วาดหวังไว้เหมือนกันในฐานะแกนนำโครงการนะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้เชื่อว่าถ้าในเมื่อวาดหวังไว้อย่างนี้แล้วน่าจะมีกิจกรรมอื่นเสริมเข้ามาในโครงการที่จะทำต่อแน่ๆเลยเนาะเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปดีกว่านะเดี๋ยวต้องชวนน้องมิ้นมาคุยกันต่อ ถ้าคุยอย่างนี้แล้วแสดงว่าน่าจะต้องมีอะไรไว้ในใจน่าจะมีการวางแผนกับทีมโครงการกันบ้างแล้วแหละเดี๋ยวจะได้มาคุยกันต่อนะโอกาสหน้านะแต่วันนี้ต้องขอบคุณน้องมิ้นมากเลยเนาะที่นำเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจมาเล่าสู่กันฟังนะกับการที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนาะลุกขึ้นมาร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองเนาะไม่ได้ห่างหายไม่ได้หนีหายไปไหนแต่ก็กลับเข้ามามาอยู่ในชุมชนมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยในชุมชนของเราเองที่โคกสลุงลพบุรีนะคะวันนี้ขอบคุณน้องมิ้มกัญญาวีอ่อนสลุงแกนนำคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีด้วยนะคะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: จุฬาเรดิโอ Plus ร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเถระในพงค์ค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้นะคะทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast รวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาได้ด้วยวันนี้เราพาไปฟังเรื่องที่อาจจะอยู่ในยุโรปนะไกลจากบ้านเราซะหน่อยแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงกันอยู่บ้างว่าเอ๊ะมันกลับมาอีกแล้วเหรอประเด็นนี้คือเรื่องที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของ Brexit
4: เหมือนปลุกผียังไงไม่รู
3: ้คือ Brexit เนี่ยก็คือการที่คือก่อนหน้านี้ในยุคโอ้ 2016
4: พอดี10ปีพอดี
3: ปี2016ก็นายกรัฐมนตรีตอนนั้นนี่น่าจะเป็นเดวิดแคเมรอน
4: ครับผม
3: ไม่รู้อะไรดนใจคงคิดว่าจะชนะแหละหรือเปล่า ก็เลยจัดทำประชามติให้ชาวอังกฤษเป็นคนออกเสียงว่าจะให้ประเทศเนี่ยอยู่กับสหภาพยุโรปไหมหรือจะออกจากสหภาพยุโรปปรากฏว่าผลโหวตคือออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของอังกฤษเองปัญหาต่างๆเนี่ยคือดิฉันก็มองว่ามันก็ย่ำแย่ลงไปเยอะนะ
4: ใช่เหมือนทุกอย่างรุมเร้าหมดเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นแล้วปัญหาอย่างอื่นก็ตามมา
3: ใช่คือมันก็เลยทำให้หลายๆคนมองเอ๊ะ Brexit เป็นจุด

0: มติอีกรอบเรื่องของการให้อังกฤษ
1: กลับ
0: เข้าไปในเป็นสมาชิกสภาพยุโรปดีไหม
1: คือมันเหมือนชักเข้าชักออกอะคุณ
0: อ่า
1: คือตอนที่จะออกเนี่ยมันก็คุยกันยากนะ
0: ค
1: ือจะออกยังไงกฎหมายที่ผูกอยู่ด้วยกันเรื่องของคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้ยูโรนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็มีเป็นตลาดอ่ะมันแค่ไม่ใช่ตลาดสินค้านะมันคือตลาดแรงงานด้วยการคุยกันยังไงมันก็ยากอ่ะ
0: กระทบมากมาก
1: แล้วคุยมาเนี่ยอุตส่าห์จะได้ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วจะมาคุยเพื่อกลับเข้าไปอีกรอบแบบเนี้ยแล้วในยุคตอนนี้ที่ความอยู่รอดของสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะ
0: ก็รัฐสัมละสายเพราะว่าเอาพูดตรงๆประเทศที่เป็นแกนหลักของสหภาพยุโรปตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่คือสถานการณ์
0: ฝรั่งเศส
1: คือสถานการณ์ของกลุ่มขั้วการเมืองที่เขาค่อนข้างที่จะไม่เอา EU อย่างนี้ดีกว่าไม่เอา EUพวกขวาจัดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: กำลังก้าวเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองสูง
0: มาก
1: มากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆประเทศที่เป็นโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ๆอย่างที่ คุณปัทภีบอกนะคะก็เลยอาจจะทำให้EU เองก็ปัจจุบันก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วด้วยเหมือนกันมันจะยัง relevant มันจะยังคงอยู่รอดในสถานการณ์โลกที่เป็นแบบนี้หรือไม่มันก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะแบบเนี้ย
0: แต่ในมุมของอังกฤษในมุมของเมืองแดมเขาก็บอกว่าตั้งแต่ Brexit เนี่ยผ่านมา10ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็น decade of logo คือเป็นทศวรรษที่เหมือนสูญหายอ่ะเป็นทศวรรษที่เศรษฐกิจอังกฤษประสบปัญหาการเติบโตต่ำมากต่ำกว่าประเทศถ้าดูในประเทศ G7 G7 ก็ต่ำที่สุดด้วยแล้วก
1: ็ไม่ดิฉันมองง่ายๆอย่างนี้เลยนะค่าเงิน
0: ค่าเงินปอนด์ชัดมากเลยดิ่งแบบ
1: ลงจนไม่รู้จะลงยังไงอ่ะคุณลงจนตกใจอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ก็เป็นปัญหาที่เหมือนว่าพอเบอร์แนมบอกมาพูดปุ๊บเนี่ยก็เป็นที่กลับมาถกเถียงอีกครั้งว่าเฮ้ยอังกฤษถึงเวลาที่จะทบทวนเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันรุมเร้าเหลือเกินถ้าดูอย่างเช่นแรงงานเนี่ยแรงงานก็เป็นปัญหามากพอหลังเบรกซิตแรงงานที่มาจาก EU คือหายไปหมดหายไปเยอะมาก
1: คือต้องเล่าให้คุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนคือในตอนที่อังกฤษยังอยู่กับ EU เนี่ย
0: ค
1: ือตัวคนชาติอื่นๆที่เป็นสมาชิก EU เช่นอิตาลีเช่นคนเยอรมัน
0: ใช
1: ่คนฝรั่งเศสเงี้ยเขาสามารถมาเรียนมาทำงานคือเป็นการเดินทางเสรีเหมือนซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: คุณเหมือนกับคุณข้ามไปข้ามมาเดินทางข้ามประเทศโดยที่มันง่ายอ่ะคุณอยากไปทำงานข้ามไปทำงานฝั่งอังกฤษก็ทำได้แต่เมื่อคุณออกจาก EU ปั๊บเนี่ยเรื่องของการควบคุมคนที่จะเข้าประเทศถึงแม้เขาจะพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่แล้วประเด็นคือสวนทางกับคนที่เป็นพลเมืองนอกสมาชิก EU เข้ามาสูงขึ้นมากหลังจากที่อังกฤษนะครับใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่ใช่แบบ EU หลังจากถอนตัวออกจาก EU เต็มรูปแบบเนี่ยก็คือคนพลเมืองนอก
1: EU
0: นอก EU
1: เป็นนอน EU
0: เข้ามาเยอะมากอันนี้รวมถึงผู้อพยพด้วยก็คือกราฟพุ่งสูงขึ้นมากเพิ่งมาลดลงเมื่อปีก่อนเพราะว่าตัวของรัฐบาลอังกฤษเริ่มใช้มาตรการที
1: ่
0: คุมเข้มมากขึ้นเพราะว่าเจอปัญหาไปเยอะนะครับคือตัวของเบอร์เนมเขาก็เปิดประเด็นเรื่องนี้ว่าเศรษฐกิจเป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาใหญ่มากของอังกฤษที่รู้สึกว่าการทำเบรกซิตเนี่ยทำให้อังกฤษพลาดโอกาสตรงนี้ไปถามว่าคนผู้นำของชาติ EU อื่นๆเขาก็มองไงมาคงก็บอก welcome back พร้อมต้อนรับอยากให้กลับ
1: คืองั้นงี้นะ คืออังกฤษเนี่ยยังไงก็เป็นประเทศมีเงิน
0: ใช่
1: มีศักยภาพงบคนมีเงิน
0: ครับ
1: ยังไงเขาก็ต้องอยากคือคนประเทศที่มีคุณภาพยังไงเขาอยากให้มาเป็นเพื่อนร่วมอยู่ในกลุ่มด้วยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอังกฤษถ้าเข้าไปจริงๆอ่ะไม่ได้พาปัญหาเข้าไปไงแต่อาจจะไปช่วยกันสร้างปัญหาหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่คืออังกฤษเองเนี่ยคือหลายด้านเขาก็พร้อมคือปฏิเสธไม่ได้จริง
0: ๆ
1: เขาไม่ใช่ประเทศที่อาจจะแบบไม่มีเงินแล้วอยากเข้าไป ต้องไปปูระบบใหม่อย่างเงี้ย

0: มันก็เรื่องใหญ่ไงแต่แบบนี้มันเขามีระบบรองรับทั้งหมดอยู่แล้วนะคะ
1: คนเคยๆกันเคยเป็นกันเคยเจอกันรู้จักกันอยู่อะไรครับก็อาจจะเข้าง่ายกว่าแต่ว่าเข้าง่ายจริงไหมเดี๋ยวต้องมาดูวิเคราะห์กันแต่ทีนี้ไปสำรวจคนอังกฤษ
0: ว่าไง
1: ใช่คนอังกฤษเขามองว่าไงผลสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาของ UK Group ก็คือว่าพบว่า 55% อยากให้กลับเข้าไปเป็นสมาชิกของ EU กับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยคือ 32% ก็ถือว่าสัดส่วนเยอะมากเลยนะ
0: คือจริงๆตอนที่ลงประชามติออกจาก EU เมื่อ10ปีที่แล้วอะก็หักปากกาเซียนอยู่พอสมควรนะคือหลายคนก็เชื่อว่าเอ้ยน่าจะรอดแหละแต่ว่า
1: ไม่รอดแต่เฉียดนิดนึงนะประมาณ52
0: ต่อมันน้อยมากอะค่ะแล้วก็ครั้งนี้พอคนเห็น10ปีผ่านไปอะไรๆดูจะย่ำแย่กว่าเดิมก็เลยอาจจะเปลี่ยนใจ
1: แต่ว่าโพเดียวกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจโพเดียวกันบอกว่า 73% ของคนที่โหวตเนี่ยเขามองว่าอยากให้อังกฤษเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ EU มากกว่าไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็เลยงงๆว่า
0: จริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นคือส่วนหนึ่งที่เขาคือถ้ามองย้อนไปอ่ะมันก็การออกจาก EU มันมีหลายเลเยอร์มันมีหลายเฉดคือไม่ใช่ว่าคือดิฉันเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ยังเป็นคนกลุ่มเดิมที่โหวตให้ออกเพราะเขามองแล้วก็เชื่อตามแคมเปญเนอร์อย่างบอริสจอห์นสันอย่างเงี้ยในการที่เชียร์ให้ออกเนี่ยคือเขาใช้คำว่า take back control ก็คือดึงสิ่งที่คุณมีอำนาจในการตัดสินใจอ่ะกลับมาอยู่ที่รัฐบาลของประเทศของคุณแทนที่คุณจะปล่อยให้อำนาจนั้นเนี่ยไปอยู่ในวงของยุโรป อยู่ในวงของผู้นำประเทศต่างๆใน EU ที่จะต้องมาคุยกันมาโหวตกันว่าจะเอานโยบายยังไงจะออกกฎหมายอะไรยังไงอันเนี้ยคือในมุมของคนที่เขาไม่อยากอยู่กับ EU เขามองว่ามาตรการที่มันออกมามันไม่เวิร์กอ่ะกับอังกฤษอ่ะแล้วมันก็ทำให้อังกฤษตัดสินใจอะไรต่างๆดำเนินนโยบายสำคัญสำคัญของตัวเองไม่ได้
1: ใช่มันก็เหมือนหลุดเขาเรียกว่าอะไร
0: คือใจนึงอ่ะเขาก็อยากได้ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มกันนั่นแหละเพราะว่าโอเคในด้านหนึ่งการรวมกันอ่ะมันก็ย่อมดีกว่าเศรษฐกิจที่คุณใหญ่กว่า คนที่เดินทางไปมาซื้อขายของคือคุณอยู่อังกฤษคุณสามารถนำเข้าอาหารจากในฝั่งของยุโรปภาคพื้นอย่างสเปนสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยหรือว่าอาหารอะไรก็ได้เข้าไปในเกาะอังกฤษโดยที่คุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างเงี้ยแล้วมันซื้อขายของมันง่ายแต่พอคุณไม่ได้อยู่ใน EU อ่ะปัญหาตรงนี้มีละแต่คือในด้านนึงอ่ะคือคุณก็สามารถมาคุยกันแล้วก็ออกกฎหมายหรือออกระเบียบเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่คุณปัทภีบอกว่า 70% บอกว่าไม่อยากให้อยู่ใน EU แต่อยากให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดดิฉันมองว่ามันก็คือการไม่อยู่นั่นแหละแต่ว่าคุยกันทำยังไงให้เสมือนว่าเหมือนอยู
1: ่ครับ
0: แต่มันยากไง10ปีผ่านมายังทำไม่ได้เลยคุณ
1: มันก็จะมีออปชันที่ตัวของสื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจFinancial Timesเขาลองวิเคราะห์มาว่ามันจะออกหน้าไหนได้บ้างเพราะว่าการจะเข้าไปกลับเข้าไปมันก็ยากเหมือนกัน
0: การจะกลับเข้าไปก็มีปัญหาเยอะเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: ออ
1: ปชันที่1คือก็ส่งๆงี้แหละ
0: ลากไปเรื่อย
1: ลากไปเรื่อยพยายามไปเน้นที่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มันดีขึ้นดีกว่าแล้วก็ไม่ได้รวมกันไม่ได้กลับเข้าไปก็คืออยู่อย่างนี้แหละแต่แค่ทำให้มันใกล้ชิดทำให้มีความสัมพันธ์มากขึ้นแต่มันก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ต่อไป
0: คือในท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็จะเจอปัญหาอีกทีเพราะเวลาขายของอะอย่างเรื่องอายุน้ำมันแพงแบบเนี้ยสินค้าถ้าสมมุติอาเจอซูเปอร์เอลนีโญผลผลิตทางการเกษตรต่ำ
1: ครับ
0: หรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วทำให้ราคาอาหารโลกพุ่งสูงอย่างเงี้ยเราจะคุยกันยังไงระหว่างคุณเป็นสมาชิก EU เขาก็ต้องให้คนที่อยู่ในกลุ่ม EU มาเป็นระดับหนึ่งก่อน
1: แน่นอน ง่ายกว่
0: าแล้วคุณที่อยู่นอก EU อ่ะถึงแม้คุณจะเป็นยุโรปอ่ะคุณก็เป็นไม่ใช่ priority ของเขาอ่ะมันก็พูดยากอ่ะแล้วมันในท้ายสุดมันก็ต้องมาคุยกันแล้วจะคุยกันได้หรือเปล่าเพราะยังไงคุณก็ไม่ใช่สมาชิกอยู่ด
1: ีใช่มันก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็กังวล
0: ดิฉันว่ามันจะเจอปัญหาเดิม
1: ปัญหาเดิม
0: 10ปีที่ผ่านมา

0: ก็เจอปัญหานี้แล้วถ้าคุณยังรักษาสถานะมันก็อาจจะเจอปัญหา
1: ใช่มันก็อาจจะลากยาวต่อไปออปชั่นที่2คือเป็นคัสตอมยูเนียนเป็นสหภาพศุลกากรซะก็คือลดภาษีตัดกำแพงภาษีตัดทาริฟไป
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็น่าสนใจแต่ประเด็นคืออันเนี้ยมันก็หมายความว่าคุณเสียสิ่งที่คุณเรียกร้องเสรีภาพที่คุณเรียกร้องมากที่สุด
0: จริงคืออันเนี้ยคุณเทคแบ็คคอนโทรลไม่ได้แล้วเพราะว่า คือไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่ในแง่ของเศรษฐกิจเพราะซื้อขายอะไรคุณก็ต้องไปคุยกับเขา
1: ใช่แต่ว่านั่นแหละคุณเสียเรื่องกำแพงภาษีไปคุณเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยอะไรครับก็จะเป็นสิ่งที่คนที่ต่อต้านการเข้าไปกลับไปเป็นสมาชิกเขาอาจจะยึดถือเลยสำคัญเพราะมันเป็นฟรีดอมที่คุณกำหนดได้เองเรื่องของกำแพงภาษี
0: ไม่แต่ประเด็นนะคุณจริงๆคือมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่าง
1: ใช่
0: คือถ้าคุณจะอยากได้แบบหนึ่งคุณก็ต้องยอมเสี่ยงม
1: ัน
0: เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้ทุกอย่าง
1: ใช
0: ่ครบตามต้องการ
1: อ
0: ะ
1: ครับออปชันที่3เป็นตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: มันก็จะเข้มขึ้นไปอ
1: ี
0: ก
1: มันก็จะเข้มขึ้นไปอีกแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นพรรคลิบเดมเนี่ยเขาเสนอนี่ลิเบอรัลเดโมแครตเขาลิบเสนอทางนี้มาแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องเนี่ยการจะรวมตลาดเป็นหนึ่งเดียวมันต้องใช้เวลาเจรจาที่ยาวนาน แน่นอนมันลากอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วจะคุยกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าภาคธุรกิจที่เขาอาจจะขัดกันผลประโยชน์ที่มันอาจจะไม่ลงตัวหรือไม่ลงล็อกกับทางฝั่งที่เป็นสมาชิก
1: ครับ
0: ก็เขาก็อาจจะเข้ามามีอิทธิพลในการที่จะสรุปไอตัวข้อตกลงที่จะทำร่วมกันก็เป็นได้เหมือนกันปัญหาเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าการรวมตลาดมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มาก
0: มีออปชันอื่นอีกไหม
1: มีออปชันอื่นไหมทำเป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่าง EU กับเป็นความสัมพันธ์รูปแบบพิเศษ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นการคุยกันเฉพาะสินค้าใช่ไหมแต
1: ่
0: เป็นการขึ้นความสัมพันธ์พิเศษใหม่ระหว่าง UK กับ EU
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมันพอมันพิเศษอ่ะมันก็จะมีการต้องคุยนู่นคุยนี่รายละเอียดมันจะเยอะรายละเอียดมันจะเยอะกับออปชันที่5คือเรื่องของ
0: มี5ออปชันเลยเหรอ
1: ก็คือเรื่องของกลับเข้าไปเป็นสมาชิกกันแหละแต่ประเด็นคือ
0: มันก็ต้องคุยกูดี
1: มันต้องคุยอยู่ดีแล้วก็ถามว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะได้เปรียบอย่างนึงเพราะว่าความพร้อมอะไรต่างๆเคยเป็นสมาชิก EU มาก่อนอะไรครับความพร้อมอะไรต่างเข้าหลักเกณฑ์อะไรมันก็อาจจะ
0: ไม่ต้องดูเยอะ
1: ไม่ต้องดูเยอะมากแต่มันก็ต้องใช้เวลาเจรจาอีกดีแล้วมันต้องปรับใหม่อีกดีเพราะคุณไปเจรจาย
0: กเลิก
1: ไปหมดแล้วมันก็ต้องเจรจากลับมาใหม่อยู่ดีอันเนี้ยมันก็จะวุ่นวายอีกทีนึงคือหาทางออกยากมากเลย
0: เอางี้คิดเรื่องประชามติให้ได้ก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำ
1: ใช่
0: แล้วประชามติทำออกมาแล้วเนี่ยจะยังไงต่อแต่ถ้าคุณขึ้นประชามติเมื่อไหร่คุณรอไว้ได้เลยนะว่าปัญหาจะต้องตามมาไง
1: ใช่
0: คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทำประชามติแล้วจะไม่เกิดปัญหาตามมาคือดิฉันไม่ได้ต่อต้านการทำประชามตินะแต่เมื่อคุณตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนคุณก็ต้องทำดังนั้นเมื่อคุณทำมันก็จะต้องตามมาด้วยเรื่องราวปัญหาต่างๆ ให้คุณแก้ไม่ว่าประชาชนชาวอังกฤษจะเลือกกลับเข้าไปใน EU เลือกอยู่สถานะเดิม
1: ครับ
0: หรือเลือกความสัมพันธ์แบบไหนกับ EU ก็ตาม
1: ครับมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างแหละ
0: ปัญหามันต้องมีอยู่แล้ว
1: ความสัมพันธ์นะครับ
0: แต่ตอนนี้ที่ฉันขอแนะนำเบอร์นัมอย่าเพิ่งทำ ลำพังแค่สถานการณ์สงครามในตอนออกกลางนี่ดิฉันว่ายุโรปกับสหรัฐอะไรต่างๆอังกฤษเนี่ยคุยให้เคลียร์ก่อน
1: นี่มีคนออกมาพูดอีกคนด้วยนะในเจลฟาลาด
0: โอ้ยตาย
1: เขาออกมาพูดเลยนะว่า
0: แ
1: หมเบอร์เนี่ยปลุกประเด็นนี้เนี่ยเข้าทางพรรครีฟอร์มแล้วเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: เหมือนแบบคนจะได้แบบ
0: จะได้ไปเลือกเขา
1: เขาจะได้มาหาพรรคเป็นโอกาสพรรครีฟอร์มมากขึ้น
0: ก็กระแสเขากำลังมาเนาะพวกเขาก็เยอะ
1: ครับ
0: พวกเขาในยุโรปก็พอสมควรนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อนะว่าจะยังไงแต่ดิฉันว่าหน้าสิวหน้าขวัญกว่าคือ1สถานการณ์สงคราม2คือยุโรปเอียงขวา
1: ใช่
0: การเลือกตั้งต่างๆเนี่ยที่กำลังตามมาอยู่เรื่อยๆเนี่ย คือแนวโน้มของแนวคิดทางการเมืองที่เอียงขวามากขึ้นเรื่อยๆของยุโรปก็ดูจะส่งผลกระทบต่อนโยบายหลายอย่างเหมือนกัน
1: ใช่ใช่

0: อ่ะมาดูใกล้บ้านของเราบ้างอันนี้เป็นเรื่องเบาๆคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ประเทศสิงคโปร์นะคะคือสิงคโปร์อ่ะเป็นประเทศเล็กๆ
1: อ่าใช่ครับ
0: ประชากรก็ไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่เขาก็ยังไม่วายเจอปัญหาไม่ต่างจากบ้านเราและหลายๆประเทศนะคะนั่นคือมีอัตราการเกิดต่ำ
1: โอ้เจอกันทั้งเอเชียเลยผมว่าเนี่ย
0: คนแต่งงานกันน้อยไงแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูก
1: อ่า
0: แล้วเขาบอกอายุของคนสิงคโปร์ที่แต่งงาน
1: อ
0: ะสูงขึ้นคือ30กว่านะ
1: โอ้ก
0: ็กว่าจะแต่งผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ 30.8 ปีผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ 29.1 ปีแล้วคือถ้าคุณแต่งช้าคุณก็มีลูกช้า
1: ใช่โอกาสจะมีลูกก็น้อยลงจริงๆคนที่อายุมากขึ้นโอกาสที่จะมีลูกแล้ว
0: ก็น้อยแล้วก็
1: แข็งแรงเนี่ย
0: เขาไม่แนะนำด้วย
1: ไม่แนะนำด้วย
0: เพราะว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างสถิติของในสิงคโปร์เองเขาบอกว่าคุณแม่ที่มีลูกคนแรกเนี่ยคลอดลูกคนแรกเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยเมื่อปี2025อยู่ที่ 31.9
1: โอ้ครับ
0: 31เกือบ32นะ
1: ก็ถือว่าเอาจริงๆเยอะนะ
0: ใช่เพราะนั่นหมายความว่าถ้าคุณให้เพย์เซฟจริงๆอะคือคุณควรมีลูกก่อนอายุ35
1: ค
0: ือหลัง35ไม่ค่อยเวิร์กละดังนั้นถ้าลูกคนแรกของคุณเนี่ยอายุเกือบ32แล้วอะ
1: ก็น่าจะได้คนแรก
0: ให้2คน
1: อ่าครับ
0: เพราะว่ายากอะในยุคนี้นะที่คุณแม่จะมีลูกทุกปีเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าผู้หญิงทำงาน
1: อ่าใช่ใช่
0: เออ
1: บริบทเปลี่ยนไป
0: สิงคโปร์จะแก้ปัญหาเรื่องเกิดต่ำได้ยังไงรัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลผุดไอเดียบริการวิเศษที่ฉันได้ยินแล้วแบบฮะเอาจริงเหรอ
1: ครับ
0: รับจัดหาคู่บริการจัดหาคู่นะคะแต่เขาจำกัดว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
1: อ๋อครับ
0: คือตามธรรมดาโอเคทุกประเทศมีอยู่แล้วบริษัทที่ให้บริการหาคู่ก็คือคุณก็สมัครไปคุณก็กรอกอายุไปคืออายุเท่าไหร่ก็ได้ไงคือเขาไม่ได้กำหนดแล้วเพราะคุณต้องจ่ายเงินให้ซื้อบริการให้เขาจับหาคู่ให้คุณคุณก็จะอาชีพอะไรก็เรื่องของคุณเงื่อนไขความชอบอะไรก็เรื่องของคุณแต่อันนี้เป็นบริการของทางสิงคโปร์เองของทางรัฐบาลเองนะคะมีชื่อว่า first date แรก กำหนดอายุคนที่จะสมัครคืออย่างที่บอกอ่ะ1คุณต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ครับ
0: คือคุณจะทำงานในกระทรวงไหนก็ได้หน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนก็ได้แต่คุณต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สำคัญกำหนดอายุอันนี้เป็นตัวที่ทำให้คนบางกลุ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะ
1: ครับ
0: เฮ้ยกำหนดอายุแบบนี้คือคุณตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกแก้ปัญหานี้อย่างเดียวคุณไม่ได้แก้ปัญหาอื่นเลยเพราะเขากำหนดอายุ 21-35 ปี
1: ก็วัย
0: แต่งงานมี
1: ล
0: ู
1: กอะ
0: คือถ้าคุณแก่กว่า35เนี่ยคุณสมัครเข้าร่วมโครงการหาคู่ไม่ได้นะถึงแม้คุณจะโสด
1: โอ้
0: อันเนี้ยเขาก็เลยมีบางกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มที่เขาออกมา
1: ครับ
0: เดาน่าจะเกิน35แล้วไม่เข้าข่ายก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ออกมาแบบทำไมต้องกำหนดอายุด้วยว่าจะต้องมีอายุเท่านี้นี่มันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการหาคู่ให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะนี่มันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอัตราการเกิดอย่างเดียวแต่รัฐก็บอกแล้วว่าแก้ปัญหานี้ไง
1: ครับ
0: คือคุณอยากสมัครคุณทำยังไงคือถ้าเข้าเกณฑ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอายุ 21-35 ปีคุณก็สมัครเข้าไปได้เลยนะคะแล้วเขาจะใช้วิธีเขาโฆษณาไว้แบบนี้ว่าเขาเนี่ยจะหาช่องทางในการเดทแล้วก็หาคู่ในแบบที่แตกต่างออกไปก็คือคุณสมัครเข้าไปเขาจะใช้อัลกอริทึมช่วยจับคู่ให้คือเวลาคุณลงทะเบียนเสร็จเนี่ยคุณต้องใช้ข้อมูลการลงทะเบียนจะเป็นแบบข้อมูลดิจิตอลเกี่ยวกับเรื่องของบัตรประชาชนของเขาก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคลของคุณนะคะรวมไปถึงตอบคำถามเป็นแบบสำรวจนะคะก็จะสอบถามเรื่องทั่วไปแหละว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรพฤติกรรมของคุณเป็นยังไงงานอดิเรกคุณทำอะไรอะไรเงี้ยก็เบสิกเบื้องต้นเหมือนเวลาหาคู่นั่นแหละแล้วเขาก็จะใช้ไอ้เจ้าอัลกอริทึมมาช่วยในการจับคู่เป็นกลุ่มว่ากลุ่มนี้มีความชอบเหมือนกันก็มาจับคู่กัน

0: ี้นะคะก็เพิ่งเปิดตัวไปได้สัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะบางคนก็โอเคนะคือเจ้าหน้าที่ที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์บางคนกับสำนักข่าว BBC นะเขาก็บอกว่าก็อย่างน้อยๆนะถึงแม้ว่าโครงการนี้จะดูไม่ได้ต่างจากการหาคู่ทั่วไปหรือการหาคู่ผ่านแอปต่างๆอ่ะแต่งน้อยก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าจะไม่โดนหลอกเออนี่ก็จริง
1: เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกัน
0: ใช่ใช่คืออย่างน้อยคุณก็มั่นใจนิดนึงว่าคนที่คุณถูกจับคู่ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกัน
1: มีตัวตนจริง
0: แล้วมันมีการตรวจสอบเออคืออย่างน้อยเขาคงไม่เอาอาชีพการงานเขาเจ้าหน้าที่รัฐมาเสี่ยง
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็มั่นใจได้จะจับคู่ดีไม่ดีก็ลองดูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ยังเป็นโครงการนำร่องอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางส่วนออกมาวิจารณ์เรื่องของการกำหนดอายุใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นบางกลุ่มเนี่ยวิจารณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติคือเลือกปฏิบัติอย่างไรคุณจำกัดอยู่แค่เจ้าหน้าที่รัฐน่ะแล้วที่ดิฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐหรือดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ดิฉันชอบคนอื่นอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ทำงานในรัฐบาล
1: อ
0: ่ะจะยังไง
1: เหมือนเขาบอกว่าเท่าที่ดูนะก็เหมือนว่าให้เซฟอะเพย์เซฟเลยฐานะเท่านี้อยู่รอดก็มีลูก
0: คือดิฉันก็มองว่าทางหน่วยงานที่ออกมาจัดทำโครงการแบบนี้เขาคงอยากให้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งหรือเปล่าในการหาคู
1: ่
0: แต่
1: ใช่แหละแต่มันกรอบความจำกัด
0: เออนั่นดิแต่ว่าแต่ในด้านนึงอ่ะบางคนว่าก็จะอาจจะแย้งได้ไงว่าในเมื่อถ้าคุณอยากได้หาคู่แบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้คุณก็ไปสมัครกับที่อื่นสิ
1: ครับ
0: มันก็ได้เหมือนกัน
1: แต่อันเนี้ยมันก็มีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือจับคู่แล้วเขาจะมีลูกหรือเปล่าประเด็นเนี่ยคือมันจะแก้ปัญหา
0: ใช่คือคุณแต่งอ่ะคือจับคู่เนี่ยคือคุณต้องลุ้นให้เขาแต่งงานกันด้วยนะแล้วแต่งงานแล้วเขาจะมีลูกหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงก็จริง
1: ซึ่งปัจจัยมันเยอะมากเลยนะการจะมีลูกคนนึงในสมัยเนี้ย
0: แต่คือตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์ก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องการสนับสนุนให้คนมีบุตรนะแล้วก็มีออกนโยบายต่างๆให้ความช่วยเหลือคนมีลูกซึ่งรวมถึงการสนับสนุนเงินด้วยนะคะตัวเลขเนี่ยมากกว่า 1.8 ล้านบาทให้กับลูกทุกคนนะจนกระทั่งอายุ17ปี
1: โอ้
0: แจกเยอะนะแต่คือเขาก็แจกได้ไงแต่ปัญหาเรื่องเกิดต่ำของสิงคโปร์อ่ะไม่ได้ทำให้กระทบกับจำนวนประชากรเท่าไหร่นักเหมือนกับประเทศอื่นเพราะว่าสิงคโปร์ข้อดีของเขาคือเขามีผู้อพยพเข้าเยอะ คือเข้าไปทำงานเข้าไปใช้ชีวิตแล้วคนเขามีคุณภาพอ่ะแล้วนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของจำนวนประชากรในประเทศเขาเลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของการเกิดต่ำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีตัวเลขของคนที่เข้าไปอาศัยในสิงคโปร์มาทดแทนชดเชยไปได้ในกลุ่มนี้อ่ะก็เป็นประเด็นเรื่องราวน่าสนใจที่วันนี้นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะรวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณเองด้วยวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
5: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
6: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดย

0: อารดาสุคนธสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
3: CU Delight 101.5 FM
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สอนข้าพเจ้าเสมอว่าป่าชายเลนให้ช่วยกันระวังรักษาเพราะป่าชายเลนนี้เหมือนสถานอนุบาลของสัตว์น้ำเล็กๆตอนที่เขายังเล็กๆไม่สามารถเลี้ยงตัวได้การที่มีป่าชายเลนนี้ก็ทำให้เขาเลี้ยงตัวได้แล้วรอดชีวิตเป็นปลาใหญ่ขึ้นมาเป็นกุ้งใหญ่ปูใหญ่เจริญเติบโตแล้วก็เป็นอาหารของมนุษย์ต่อไปแต่ถ้าไม่มีป่าชายเลนแล้วพันปลาพันกุ้งพันปูก็คงจะค่อยๆสูญไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อวันที่11สิงหาคม2546เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางลาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันที่7ตุลาคม2569นะคะเปิดรายการไปด้วยผลงานของอังเดรริวกับเพลงนี้นะคะ Under the Sky of Paris ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นทั้งชื่อเพลงและก็ชื่อภาพยนตร์ฝรั่งเศสในปี1951นะคะที่กำกับโดยจูเลียนดูวิเวียค่ะถ่ายทำในปารีสแล้วก็สถานที่ต่างๆรอบเมืองนะคะฉากของภาพยนตร์ก็มีการออกแบบโดยพุ่มกับศิลป์รูนี่มูแลนะคะแล้วก็เพลงก็มีชื่อเดียวกันกับภาพยนตร์ค่ะต่อมาก็บันทึกโดยอีดิทเพียฟแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆนะคะเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งสำหรับวันนี้นำเสนอในฉบับของอองเดรริโย

คะเพลงที่2ที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังเป็นเพลงของอีฟวงตองนะคะเพลงนี้ซึ่งก็เป็นเพลงดังที่พูดถึงนั่นแหละค่ะปารีสนะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือชองเรือแจ็คแล้วก็ฮูเบิร์ตกิลล์ดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอีกเพลงนี้ที่เสนอกับท่านผู้ฟังไป April in Paris ค่ะไนกี้พารอตนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ประพันธ์ทำนองโดยวอร์นันดูกแล้วก็เวอร์นันดูกนะคะแล้วก็เนื้อร้องโดยยิปฮาเบิร์กในปี1932สำหรับละครเพลงบรอดเวย์นะคะ Walk a Little Faster ค่ะเพลงฮิตดั้งเดิมในปี1933ที่ขับร้องโดยเฟรดดี้มาร์ตินแล้วก็เพลงรีเมคในปี1952ที่ก็ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันโดยวงออเคสตราที่ชื่อ Souther Finnegan นะคะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็ติดอันดับCashBox Top 50แล้วก็นักแต่งเพลงคืออเล็กไวเดอร์ก็เขียนว่าThere are no two นะคะวิธีการเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เป็นเพลงประกอบละครที่สมบูรณ์ที่สุดหากฟังดูก็เรียกได้ว่าน่าจะประทับใจมากนะคะถึงขั้นให้ใช้คำว่าวิเศษอย่างยิ่งดีที่สุดเลิศที่สุดอะไรประมาณนั้นค่ะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอ plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมายังหลายแอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอฟังรายการต่างๆของวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ดาวน์โหลดกันแล้วใช่ไหมคะหรือถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดเพื่อการฟังได้ชัดทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกทั้งฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังส่วนอีกช่องทางดั้งเดิมก็คือฟังผ่านเว็บไซต์นะคะ www.curadio.jula.ac.th www.curadio.jula.ac.th ค่ะฟังเพลงที่ Anita O'Day บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อปี1961Crazy He Calls Me นะคะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของบ๊อบรัสเซลแล้วก็คาร์ลซิกแมนค่ะคริสปอตติกับเซอร์โรสจูดกับเพลงนี้นะคะ I Wish You Love ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของอัลเบิร์ตบีชแล้วก็มีสตีฟไทเรลมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะนอกจากนั้นก็ที่สำคัญมากๆค่ะซึ่งก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะก็คือชาร์ลส์เทรเน่แล้วก็อลันบรอดเบนส์นะคะมาทั้งประพันธ์แล้วก็เรียบเรียงอำนวยเพลงนะคะมาเรียบเรียงและอำนวยเพลงกันแต่ไม่ใช่นักประพันธ์นะคะเชอร์รี่ฮอร์นกับ Yesterday นะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังของโซพอลแมคคาร์ทนีย์แล้วก็จอห์นเลนนอนค่ะ

Yesterday.

to hide away, 'cause I believe in yesterday.

ในช่วงเวลาที่ฟ้าครึ้มฝนครึ้มวันหนึ่งเพื่อนก็โทรศัพท์มาบอกว่าฉันหิวแสงมากๆเลยดิฉันก็ตกใจว่าเอ้าทำไมล่ะไปทำอะไรถึงบอกว่าหิวแสงเธอก็เลยบอกว่าก็นี่ไงฟ้ามันครึ้มๆไม่เปิดสักทีก็เลยมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่ซักไว้เนี่ยมันจะแห้งดีไหมหิวแสงดีที่สุด

เลยก็คืออยากให้แดดจ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้ตากเสื้อผ้าเนี่ยให้แห้งนะคะแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าป้องกันได้ก็ตามทีแต่ว่าดีที่สุดเนี่ยก็อยากจะให้ตากผ้าแล้วแห้งภายในวันเดียวนะคะไม่ต้องค้างคืนอะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยบอกว่าเป็นคนที่หิวแสงขึ้นมาแม้ช่างใช้คำจริงๆก็เลยไปนึกถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่าปลูกมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงพันธุ์ดูไบดิฉันก็มีมะม่วงพันนี้ได้เหรอเพิ่งรู้จักนะแต่เธอก็บอกว่าก็นี่ไงมีแต่ใบให้ดูไม่ยอมติดผลเลยตั้งแต่ปลูกมานี่เป็น10ปีเนี่ยจำได้ว่าแทบจะนับลูกได้เลยนะคะแทบจะนับผลมะม่วงได้เลยว่ามีกี่ลูกกันแน่เพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนชื่อจากมะม่วงอกร่องเป็นมะม่วงดูไบก็คือนั่งดูไบมันทุกวันอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่คนรอบตัวสื่อสารเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนั้นบ้างไหมคะมะม่วงที่ปลูกมาไม่ออกลูกออกแต่ใบไม่ให้ชมเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าดูไบด่วนเลยค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะนาตาลีโคกับเพลงนี้ Tell Me All About It ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของไมเคิลแฟรงค์นะคะแล้วก็นาตาลีโคก็มาเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยสำหรับเพลงนี้ร่วมกับโปรดิวเซอร์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทอมมี่ลีพูม่าแล้วก็คริสเตียนแม็กบรอยนะคะส่งต่อกันด้วยเพลงนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ไมเคิลแฟรงค์ร้องเอาไว้นะคะ When I Give My Heart to You When I Give My Heart to You นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของไมเคิลแฟรงค์เรียบเรียงโดยร็อบมูซี่ส่งต่อด้วยเป็กกี้ลีกับ So In Love นะคะปล่อยมาในปี1959งานประพันธ์ของโคพอร์เตอร์ค่ะ

ันนี้มีเพลงที่ย้อนยุคไปปี1950กว่าๆอยู่หลายเพลงเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็ตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังจากบางใหญ่นนทบุรีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ดิฉันเลือกมาฝากท่านผู้ฟังด้วยคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะมาฟังเพลงที่วิกเตอร์โมนบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยออกมาในปี1956นะคะ Let's Fall in Love ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของเท็ดคอลเลอร์แล้วก็ฮาร์โรเออร์เลนนะคะวิเวียนลีกับ Sacred Love แล้วก็ Bing Crosby กับ Putting on the Ritz ค่ะวันนี้คุณสุนทรโอชาคุณแมนสังครักษ์เทคนิคของรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมกันออกอากาศดิฉันอิทธินดำเนินรายการสวัสดีค่ะ

0: โนโคแก้ววรางกูร
1: สุขภาวะทางจิตคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าสุขภาวะทางจิตคืออะไรสุขภาวะทางจิตหรือ mental well-being คือสภาวะทางจิตใจที่มั่นคงมีความสุขภายในมีความพึงพอใจในชีวิตและสามารถปรับตัวต่อแรงกดดันหรือความเครียดได้อย่างเหมาะสมโดยบุคคลที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีจะสามารถจัดการกับอารมณ์ทั้งบวกและลบได้อย่างสมดุลมีมุมมองที่เป็นบวกต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสามารถใช้ศักยภาพของตนให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตค่ะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักได้แก่1ปัจจัยภายในเช่นเพศอายุสถานภาพสมรสโดยงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเพศหญิงมักมีความเปราะบางทางอารมณ์มากกว่าเพศชายและมีแนวโน้มการเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าในขณะที่ผู้ชายวัยกลางคนถึงปลายมักมีสุขภาพจิตที่มั่นคงขึ้นเนื่องจากการผ่านการเรียนรู้และเผชิญปัญหามาอย่างต่อเนื่องค่ะ2ปัจจัยภายนอกประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางสังคมความสัมพันธ์ในครอบครัวการได้รับความสับสนทางอารมณ์การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยปัจจัยเหล่านี้จะส่งเสริมให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในสังคมค่ะมาฟังกันต่อถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตเบื้องต้นเพื่อเป็นการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรงลดความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์โดยสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพทางกายแต่ยังช่วยกระตุ้นการหลั่งสารฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนเอนโดรฟินซึ่งมีผลต่อความรู้สึกที่ผ่อนคลายลดความกังวลช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้น 2. การผ่อนคลายด้วยดนตรีโดยการฟังเพลงที่ชื่นชอบจะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเสริมสร้างสมาธิและจะช่วยปรับอารมณ์ให้อยู่ภาวะที่สมดุลค่ะ 3. การสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจกับตัวเองโดยการพูดเชิงบวกกับตัวเองก็จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองลดโอกาสการเกิดภาวะซึมเศร้าความเครียดหรือความรู้สึกหมดหวังค่ะ 4. การระบายความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์โดยการเก็บความรู้สึกด้านลบไว้ในใจเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังการระบายออกผ่านการพูดคุยกับคนใกล้ชิดการร้องไห้

0: หรือการเขียนบันทึกเป็นกลไกหนึ่งในการดูแลสุขภาพจิตซึ่งก็จะช่วยในการปลดปล่อยทางอารมณ์ได้ดีค่ะและ5การให้เวลากับตัวเองผ่านกิจกรรมพักผ่อนเช่นการออกเดินทางท่องเที่ยวหรือมีการสัมผัสกับธรรมชาติเช่นการเดินชายทะเลเที่ยวภูเขาหรือการฝึกสมาธิก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตทำให้สมองปลอดโปร่งและเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรู้จักกับคำว่าสุขภาวะทางจิตที่มากขึ้นซึ่งเป็นองค์ประกอบสำหรับการที่จะส่งเสริมการสำรวจจิตใจของตัวเองให้มีความดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใคร
3: ทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาต่อจากนี้1ชั่วโมงนะคะตั้งแต่12นาฬิกาถึง13นาฬิกากับ3ช่วงของรายการค่ะรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนำมาให้ติดตามกันในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ของจารึกรอยไทยวันนี้เรามีเรื่องราวของอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะคะมาจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาให้ได้ติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนั้นนะคะกับสนทนาสถาบันวันนี้เรามีเรื่องราวของเมื่อวัฒนธรรมล้านนากลายมาเป็นเกมน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมาพูดคุยกันนะคะติดตามรับฟังกันได้ในช่วงสุดท้ายกับสนทนาสถาบันนั่นเองนะคะและนี่คือภาพรวมในรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาของเราในวันนี้ค่ะวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะส่วนในช่วงต้นรายการนี้เดี๋ยวอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันเล็กน้อยสำหรับภาพรวมเลยก็ต้องบอกว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วนทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้นั่นเองสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นะคะบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะคะจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง

0: ังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะซึ่งในระยะนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่60%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะนี่เป็นภาพรวมของลักษณะอากาศนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนี้ด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาให้ได้ติดตามกันด้วยเช่นกันโดยสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะได้มีการนำน้ำดื่มนะคะไปมอบจำนวน600ขวดส่งต่อเยาวชนประสบอุทกภัยร่วมภารกิจรับมือสถานการณ์น้ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะหรือ RMUTT Radio โดยรองศาสตราจารย์ดร.กุลกนิษฐ์ทองเงาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพร้อมด้วยบุคลากรได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มค่ะจำนวน600ขวดนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาณจุดรับบริจาคศูนย์รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อแก่เยาวชนผู้ประสบอุทกภัยที่พักอาศัยนะคะที่อยู่ชั่วคราวในศูนย์พักพิงชั่วคราวของมหาวิทยาลัยนั่นเองแล้วก็สนับสนุนภารกิจเตรียมความพร้อมภายในพื้นที่ด้วยค่ะโดยการบริจาคในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นโดยน้ำดื่มส่วนหนึ่งจะนำไปใช้สำหรับผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสานะคะที่ร่วมกันกรอกถุงทรายเพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำลดความเสี่ยงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาบุคลากรอาคารสถานที่และพื้นที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยค่ะทั้งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนค่ะขอให้ทุกภารกิจเป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วขอให้สถานการณ์คลี่คลายกลับมาสู่คืนสภาวะปกติโดยเร็วนะคะนี่คือเรื่องราวในช่วงต้นรายการค่ะนำมาให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารแรกไปกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทเบเยอร์จำกัดและภาคีความร่วมมือไทยเยอรมันเปิดพื้นที่ชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการสู้ร้อนประเทศไทยค่ะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทเบเยอร์จำกัดและภาคีความร่วมมือไทยเยอรมันเปิดพื้นที่ชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการสู้ร้อนประเทศไทยหรือ Heat Ready Thailand ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเพื่อนำแนวทางลดความร้อนในอาคารมาทดลองใช้กับพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางอาศัยอยู่พร้อมเก็บข้อมูลจริงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครบริษัทเปเยอร์จำกัดและภาคีความร่วมมือไทยเยอรมันโดยนำสีสะท้อนความร้อนสำหรับหลังคาไปทดลองใช้กับอาคารศูนย์สุขภาพและบ้านพักอาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน2หลังในเขตภาษีเจริญพร้อมกันนี้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการเพื่อประเมินผลจากการใช้แนวทางหลังคาเย็นในสภาพแวดล้อมจริงผลการตรวจวัดเบื้องต้นในพื้นที่นำร่องพบว่าอุณหภูมิพื้นผิวหลังคาลดลงประมาณ 17-23 องศาเซลเซียสจากเดิมอยู่ประมาณ 58-62 องศาเซลเซียสลดลงเหลือ 39-41 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิอากาศภายในบ้านลดลงเฉลี่ยประมาณ2องศาเซลเซียส และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทด

0: ลองให้ข้อมูลว่าภายในบ้านมีความสบายมากขึ้นหลังดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวเป็นการนำองค์ความรู้ด้านอาคารและเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาประสานกับการทำงานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างจากภาคเอกชนและเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีโครงการได้รับการสนับสนุนผ่านกองทุนไทย CI และมีความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีหรือ GIC ภายใต้กรอบความร่วมมือไทยเยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้แทนบริษัทเบเยอร์ระบุว่าผลจากพื้นที่ทดลองสะท้อนให้เห็นการลดความร้อนบริเวณหลังคาเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยบรรเทาความร้อนภายในที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะสำหรับประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบทำความเย็นขณะเดียวกันปัญหาความร้อนในเขตเมืองเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาควิชาการภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางรับมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังจากเปิดพื้นที่ต้นแบบแล้วโครงการจะติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุในแต่ละฤดูกาลรวมถึงความคงทนของสีต้นทุนในการดำเนินงานและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลจะนำไปใช้ประกอบการประเมินความเป็นไปได้ในการขยายแนวทางหลังคาเย็นไปยังชุมชนอื่นๆเพื่อให้การรับมือกับปัญหาความร้อนในเมืองสามารถอ้างอิงจากข้อมูลการทดลองจริงและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่สุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุจิราโลหทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะไปกันที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมกันต่อนะคะวันนี้คุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์ค่ะมีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยนครพนมเตรียมพร้อมจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่28ชี้ทางฝันสร้างอนาคตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะ
2: มหาวิทยาลัยนครพนมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่28ภายใต้แนวคิด Grinding Dreams Building Futures ชี้ทางฝันสร้างอนาคตโดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนครูผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อค้นหาความสนใจวางแผนการเรียนและการเลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับอนาคตของตนเองสำหรับงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่28กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึงวันที่30ตุลาคม2569ณหอประชุมวชิรบพิตรมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อรวมชี้ทางฝันสร้างอนาคตและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก้าวสู่เส้นทางการศึกษาต่ออย่างมั่นใจทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรู้ทั่วไทยในวันนี้ประกายพัฒน์เจริญพันธ์รายงาน
1: ขอบคุณคุณประกายพัฒน์เจริญพันธ์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะกับเรื่องราวของการเตรียมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่28นี้นะคะกับสโลแกนนะคะชี้ทางฝันสร้างอนาคตนั่นเองค่ะต่อไปเราจะไปติดตามกิจกรรมนะคะกับบรรยากาศของทางภาคใต้กันบ้างค่ะโดยวันนี้คุณสาวนีดาโอมีรายงานเข้ามาในรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณสาวนีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวนีค่ะฮัลโหลค่ะค่ะคุณสาวนีนะคะงั้นเดี๋ยวเรารอนะคะติดตามกิจกรรมนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันก่อนค่ะกับการเปิดรับสมัครนะคะหลักสูตรนักออกแบบและจัดการสุขภาพดิจิทัลแบบองค์รวมอัพสกิลบุคลากรสุขภาพยุคใหม่รวมเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะนะคะติดตามการรายงานนี้จากคุณอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันค่ะ
3: มาติดตามรับฟังเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้ครับสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะนะครับ

0: ทางในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรในส่วนของนักออกแบบและจัดการสุขภาพดิจิตอลแบบองค์รวมนอนดีกรีอัพสกิลบุคลากรสุขภาพยุคใหม่รวมศาสตร์เวชศาสตร์วิถีชีวิต Data และ AI ROI แล้วก็ SROI ไว้ในหลักสูตรเดียวนะครับซึ่งหลักสูตรจัดขึ้นภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีประสาทนะโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับกับการมุ่งเน้นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการข้อมูลและส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีทั้งหมด4โมดูลด้วยกันนะครับรวม285ชั่วโมงซึ่งโมดูลแรกนะครับเป็นการบูรณาการเวชศาสตร์วิถีชีวิต6เสาหลักสุขภาวะองค์รวมและเกณฑ์การแปรผลแล็บโมดูลที่2ครับประยุกต์ใช้ AI ดิจิตอลสุขภาพกฎหมาย PDPA และทักษะการโค้ชปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับโมดูลที่3ครับเป็นโครงสร้างระบบสารสนเทศสาธารณสุขและการบริหารจัดการโมดูลที่4ครับการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์คำนวณความคุ้มค่าทางธุรกิจROI แล้วก็ SROI และแคมเปญเกมกระตุ้นพฤติกรรมซึ่งค่าลงทะเบียนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับด้วยหลักสูตรนี้ครับเหมาะกับบุคลากรในระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลินิกเวลเนสเซ็นเตอร์ผู้ออกแบบและบริหารโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรนะครับโดยระยะเวลาในการอบรมนั้นจะใช้เวลาประมาณ4เดือนครับเรียนแบบออนไซต์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็มีการฝึกงานในสถานที่ทำงานจริงด้วยรับจำนวนจำกัดเพียง40คนต่อรุ่นเท่านั้นนะครับกำลังเปิดรับสมัครแบบออนไลน์อยู่ครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2569อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.นิตรากิตติวรวุฒิวงศ์ดร.รมนรินทร์เขียนจูมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่คุณวรังคณาทรงกำเนิดเบอร์โทรศัพท์ในวันเวลาราชการนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0559673343นะครับส่วนอีกหลักสูตรนึงนะครับก็อยู่ภายใต้โครงการผลิตพันธุ์ดิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาพุทธศักราช2569หลักสูตรนอนดีกรีนะครับกับหลักสูตรผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์มูลค่าสูงนะครับโดยทางคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรับจำนวนจำกัด40ท่านด้วยกันนะครับเรียนฟรีตามเงื่อนไขหลักสูตรเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลการรับสมัครวันที่1ธันวาคม2569ช่วงเวลาการอบรมในช่วงวันเดือนมกราคมจนถึงมีนาคม2570นะครับโดยหลักโครงสร้างหลักสูตรนะครับมีทั้งหมด285ชั่วโมงโมดูลแรกนะครับจะเป็นโมดูลเกี่ยวกับวัตถุดิบคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบค้นหาวัตถุลักษณ์และจุดขายโมดูลที่2ครับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทดลองผลิตจริงด้วยเครื่องมือของมหาวิทยาลัยโมดูลที่3ครับ Product R&D ปรับสูตรทำต้นแบบทดสอบคุณภาพโมดูลที่4ครับตลาดธุรกิจเข้าใจลูกค้าคิดต้นทุนตั้งราคาใช้ AI นั่นเองนะครับพร้อมกับการเปิดประสบการณ์จริงอัปเดตเทรนด์กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของอาหารหมักและเครื่องดื่มหมักเครื่องดื่มสุขภาพเบเกอรี่เพนเบสอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนบิสซิเนสฟอรัมเรียนรู้จากเจ้าของธุรกิจในและก็โอกาสจริงในตลาดนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจบม.ปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับปวช.เป็นพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มจ้างงานอาชีพอิสระได้นะครับเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาสามารถมีความพร้อมในการเรียนช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570นะครับโดยถ้าหากว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของทางคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรและที่ Facebook Fanpage ของทางคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมี2เรื่องราวมาฝากกันค่ะโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์หญิงทานพรพิชยธาดาศิษย์เก่าทันตแพทย์รุ่นที่41ค่ะในโอกาสได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเยี่ยมประจำปี2569นะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโชว์ศักยภาพออกแบบ

0: ผลงานสู่เวทีแฟชั่นระดับนานาชาติในงานสยามเซ็นเตอร์ Bangkok International Fashion Week 2026นะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
1: คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทันตแพทย์หญิงธารพรพัชยธาดาศิษย์เก่าทันตแพทย์รุ่นที่41ในโอกาสได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเยี่ยมประจำปี2569จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกประจำปี2569เมื่อวันที่28กันยายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นสาขาทันตแพทยศาสตร์เป็นรางวัลที่มอบแก่บัณฑิตทันตแพทย์ผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพตลอดจนการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยที่ผ่านมาอาจารย์ทันตแพทย์หญิงธารพรพิชยธาดาเคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฒน์ประจำปี2568อันเป็นรางวัลอันทรงคุณค่ามอบให้แก่ผู้มีความประพฤติเรียบร้อยผลการเรียนดีและมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์เชิดชูเกียรติในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์จากงานประชุมวิชาการครั้งที่120ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันอาจารย์ทันตแพทย์หญิงธารพรพิชยธาดาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปากแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาต่อกันที่ประเด็นข่าวที่2ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคอลเลกชันงานออกแบบและตัดเย็บของนักศึกษาเอกวิชาสิ่งทอและแฟชั่นหลักสูตรออกแบบบัณฑิตเข้าร่วมแสดงในงานสยามเซ็นเตอร์ Bangkok International Fashion Week 2026ภายใต้ทีมNext TH Phenomenon โดยนำเสนอแฟชั่นร่วมสมัยที่ตีความอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวอีสานณลาน Visionary Stage ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนัชชาจุลลัทเทียนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการแสวงหาพาร์ทเนอร์บุคคลหรือองค์กรที่มาร่วมมือกันเปิดเวทีนอกห้องเรียนให้นักศึกษาแสดงศักยภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับมืออาชีพจริงทั้งสไตลิสต์ออร์แกไนเซอร์และทีมแสงสีเสียงซึ่งบริษัทสยามพิวัตรจำกัดคัดเลือกและเชิญผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมต่อเนื่องมาราว 3-4 ปีแล้วผลงานที่นำไปจัดแสดงมักมาจากนักศึกษาหลายชั้นปีคัดสรรจากโจทย์ในรายวิชาให้เข้ากับทีม Next TH Phenomenon แต่ละคอลเลกชันผ่านกระบวนการบ่มเพาะตั้งแต่ผ้าได้ดิบการตัดเย็บและใช้เวลาพัฒนาแนวคิดอย่างน้อย1ภาคเรียนเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวอีสานสู่เวทีสากลนักศึกษาจึงได้สัมผัสโลกการทำงานจริงและนำคำเสนอแนะไปต่อยอดพร้อมนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในสาขาวิชาได้จริงผลงานในครั้งนี้เป็นการออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษาและคณาจารย์ที่ปรึกษาเอกสิ่งทอและแฟชั่นหลักสูตรออกแบบบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของความเป็นไทยสร้างสรรค์ผ่านการตีความอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวอีสานแล้วถ่ายทอดเป็นผลงานแฟชั่นร่วมสมัยที่สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสด้านนายภูริพัฒน์โสพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่4เอกวิชาสิ่งทอและแฟชั่นหลักสูตรออกแบบบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการออกแบบในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจจาก

0: ชุดไทยยุครัชกาลที่5ผสมผสานกับสไตล์พังใช้เวลาทำเกือบ2เดือนแม้ตัดเย็บค่อนข้างยากเพราะอุปกรณ์ตกแต่งและจักรเย็บผ้าขนาดเล็กแต่ก็สนุกและภูมิใจที่ได้รับเลือกโดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเวทีนี้ทำให้ได้เห็นการทำงานจริงได้ร่วมงานกับออร์แกไนเซอร์ระดับประเทศและได้เห็นมุมมองการตีความของสถาบันอื่นเช่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งสีสันน่าสนใจมากจึงอยากนำมาเล่าต่อให้รุ่นน้องปรับใช้ส่วนเวทีนี้ผู้ชมแฟชั่นโชว์มีเสียงตอบรับเป็นไปในทางบวกถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนรับรู้ผลงานของสาขาช่วยสร้างพอร์ตของตัวเองและเป็นประสบการณ์ก่อนออกฝึกงานและทำงานจริงชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงาน
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะครบถ้วนกันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์กันนะคะในช่วงของจารึกรอยไทยค่ะ
2: กฎหมายอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด
3: โซเชียลที่เราเล่นอยู่ทุกวันรู้ไหมจะโพสต์จะคอมเมนต์จะแชร์ถ้าใช้คำหยาบคำด่ามันผิดกฎหมายนะทั้งกฎหมายแพ่งและอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
2: รู้กฎหมายไว้สักนิดช่วยปกป้องตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
3: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
4: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
5: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
4: อ้าวเหรอครับ
6: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
4: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
7: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
8: หนูกลัวเสียงนี้
9: ไม่ต้องกลัวลูกเสียงไซเรนหมายถึงมีคนต้องการความช่วยเหลือ
10: บนท้องถนนที่วุ่นวายชีวิตหนึ่งแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกวินาทีมีความหมายชะตากรรมของผู้ป่วยฝากไว้กับน้ำใจของผู้ใช้ถนน
8: แม่คะเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
9: ได้สิลูก
10: การหลีกทางให้รถพยาบาลไม่ใช่แค่กฎจราจรแต่เป็นการมอบโอกาสรอดชีวิตให้เพื่อนมนุษย์
9: ร่วมใจกันมอบทางให้ชีวิตเพราะทุกวินาทีมีค่า
11: เครือข่ายไทยยูนิวส์รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมสร้างจิตสำนึกหลีกทางให้รถพยาบาลช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย
12: ์จารึกรอยไทย

0: ข้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์กันค่ะโดยมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะติดตามกันในช่วงของจารึกรอยไทยค่ะ
1: เสียงดนตรีโปงหลังก้องกังวานคลอเคล้ากับเสียงเชิญชวนอย่างสนุกสนานของน้องๆหมอลำวงเสียงอีสานจากวิทยาลัยตรียางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามลุกขึ้นมาฟ้อนน้ำกันเด้อแรกเริ่มคนดูอาจจะยังเขินอายไม่มีใครกล้าออกมาเต้นแต่พอเสียงกลองเสียงแคประสานกันเป็นจังหวะเร้าใจบวกกับรอยยิ้มสดใสของศิลปินรุ่นใหม่ในที่สุดทุกคนก็ทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาสนุกสนานร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอีสานบ้านเฮาวงโปงลางคณะนี้ไม่ได้มีดีเพียงพลังเสียงและท่าฟ้อนเท่านั้นหากแต่ยังเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโปงลางถ้วยพระราชทานประจำปีที่ผ่านมารางวัลนี้คือหลักฐานสำคัญที่สะท้อนว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานยังมีเสน่ห์ทรงพลังและเป็นเส้นทางอาชีพได้จริงแต่เบื้องหลังการแสดงที่สนุกสนานนี้มีสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจนั่นก็คือการได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกสืบสานและต่อยอดจนกลายเป็นทุนวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าใหม่ให้กับคนรุ่นหลังพื้นที่จะแสดงในงานครั้งนี้คือสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ถูกเนรมิตให้เป็นศูนย์กลางการแสดงผลงานนวัตกรรมที่หยั่งรากมาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์นิ่งๆหากแต่เป็นพื้นที่มีชีวิตที่ผู้คนสามารถเข้ามาสัมผัสเรียนรู้และร่วมสร้างสรรค์อาจารย์ธงเกตวงศาผู้อำนวยการสถาบันได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าจุดมุ่งหมายสำคัญของอุทยานแห่งนี้คือการล่อล้อมให้นิสิตสัมผัสและเข้าถึงมรดกวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงการอ่านในตำราแต่คือการสัมผัสด้วยมือฟังด้วยหูและเรียนรู้ด้วยหัวใจ
2: เป็นพื้นที่เหมือนการแสดงผลงานพื้นที่แลกเปลี่ยนนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการล่อล้อมให้นิสิตของเราเนี่ยนะครับได้สัมผัสนะครับได้เข้าถึงนะครับมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน
1: หนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญคือนวัตกรรมทอผ้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากชุมชนทุกออกแบบใหม่ให้กลายเป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นชุดแสกชุดเดรสสูทหรือเสื้อเชิ้ตหลักคิดง่ายๆคือผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน
3: ทำเป็นชุดที่ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นชุดแสกชุดเดรสชุดสูทหรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับอยู่บนพื้นฐานของว่าผ้าไทยใส่ได้ทุกวันแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตจริงได้ครับถ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามตำบลท่าตูมครับแล้วก็ส่วนการแปรรูปกระเป๋านี่ก็จะเป็นอำเภอกันทารุชัยบ้านลาดครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นเราก็จะมีจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ครับเราพยายามที่จะทำการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง
1: เมื่อผ้าพื้นบ้านไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้งานในงานบุญหรืองานพิธีแต่กลายเป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันรายได้จากผืนผ้าจึงไม่เพียงกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนแต่ยังต่อยอดให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองลองจินตนาการถึงชุดสูทผ้าไหมสีเรียบหรูที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่สวมใส่ไปทำงานในเมืองใหญ่มันไม่ใช่แค่แฟชั่นครับแต่คือเรื่องเล่าจากท้องทุ่งอีสานที่เดินทางสู่สายตาคนทั้งประเทศหากเสื้อผ้าคือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เราสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรคือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เรากินในงานนี้ข้าวสารพันธุ์ท้องถิ่นถูกนำมาแปรรูปอย่างสร้างสรรค์กลายเป็นข้าวเกรียบเห็ดหอมที่กรอบอร่อยมีรสชาติแปลกใหม่เพราะผสานกลิ่นหอมของเห็ดเข้ากับความมันของข้าวหรือข้าวเมาที่นำมาทำเป็นข้าวแตนขนมกรุบกรอบที่หลายคนคุ้นเคยแต่เพิ่มมิติใหม่ของรสชาติและเรื่องราวนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่างานวิจัยกินได
4: ้ข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมได้รสชาติของข้าวเกี๊ยบแล้วจะมีเท็กเจอร์ของเห็ดหอมเข้ามาด้วยแล้วก็ส่วนนั้นก็เป็นข้าวเม่าข้าวเม่าของเราซึ่งจะเป็นข้าวที่ท้องอ่อนแล้วก็มาทำเป็นข้าวเม่าข้าวแตนก็ผลิตโดย ข้าวกอกหกของไพศาลซึ่งมาแปรรูปมาทอดไปเป็นมาเป็นข้าวแตน
1: การแปลองค์ความรู้เชิงวิชาการให้กลายเป็นสินค้าในตลาดจริงและเมื่อขายได้ก็หมายถึงรายได้ที่กลับคืนสู่ชุมชนภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมอันหลากหลายทั้งหมอลำหุ่นการแสดงหมอลำสินธิสารหนังสั้นกลางแปลงและการเดินแบบแฟชั่นมหาไหมเมืองขามที่นำเสนอเสน่ห์ผ้าไหมในมิติใหม่ๆยังมีการเวิร์กช็อปให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการสานหุ่นกระติบข้าวการทำหุ่นฟางการแต่งกายถ่ายภาพกับพร็อพพื้นบ้านอีสานไปจนถึงการเสวนาเรื่องการนำหมอลำสู่สากลทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญว่า

0: และต่อยอดสิ่งเหล่านี้ให้ยืนยาวอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยมหาสารคามคือภาพสะท้อนที่งดงามของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดอย่างมีชีวิตชีวาจากกี่ทอผ้าสู่เวทีแฟชั่นจากข้าวเปลือกสู่ขนมแปรรูปจากเสียงแคนสู่รางวัลระดับชาติทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงความภูมิใจของคนมหาสารคามหากแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เห็นว่าวัฒนธรรมไม่ได้หยุดนิ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องโบราณและวัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเก็บไว้หลังตู้กระจกในพิพิธภัณฑ์หากแต่วัฒนธรรมคือสิ่งที่ทุกคนสามารถหยิบจับสัมผัสและใช้ต่อยอดไปสู่อนาคตเสียงดนตรีโปงลางยังคงบรรเลงต่อไปผู้คนยังคงฟ้อนรำด้วยรอยยิ้มนี่แหละครับคือพลังของภูมิปัญญาที่มีชีวิตผมแสนศักดิ์ขันทองรายงาน
1: ขอบคุณเรื่องราวในช่วงของจารึกรอยไทยนะคะขอบคุณคุณสรรศักดิ์ขันทองด้วยจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่นำเสนอเรื่องราวของอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เราได้ติดตามกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับเรื่องราวของไทยไลฟ์เดทอัพค่ะเมื่อวัฒนธรรมล้านนากลายมาเป็นเกมนะคะจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจน่าติดตามได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าสนทนาสถาบันค่ะ
2: น่ารักไหมไม่รู
3: ้น่ารักไหมไม่รู้แต่ที่รู้รู้หยุดฟังทางนี้ก่อนนะจ๊ะบ้านไหนเรือนไหนมีผู้สูงอายุระวังดีๆเพราะผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายใหม่ที่แก๊ง call center กำลังหมายปอง
4: ถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีเงินเก็บถูกแล้วที่ผู้สูงอายุมีสมาร์ทโฟนถูกแล้วที่ผู้สูงอายุชอบแชร์ความเป็นส่วนตัวในโซเชียลและถูกยิ่งกว่าที่ผู้สูงอายุมักอยู่บ้านเพียงลำพังสิ่งเหล่านี้เป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงฐานข้อมูลทักแชทหรือโทรศัพท์พูดคุยหลอกล่อให้โอนเงินคนในครอบครัวช่วยดูแลและแนะนำลดตัวเลขผู้สูงอายุที่จะตกเป็นผู้เสียหาย
3: หากพลาดตกเป็นเหยื่อแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441อย่าเชื่อคนง่ายเกินไปต้องเอ๊ะก่อนว่ามิจฉาชีพมาได้ในทุกรูปแบบ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
5: ์บางครั้งเราอาจกำลังเครียดโดยไม่รู้ตัวเหนื่อยง่ายหงุดหงิดนอนไม่หลับ
6: วันนี้ถ้ารู้สึกไม่ไหวไม่ต้องฝืนใจตัวเองลองหยุดทุกอย่างแล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออก
5: หรือหากิจกรรมใหม่ๆทำเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายตัวเองบ้างเพราะการดูแลใจตัวเองมีความสำคัญมาก
6: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
3: ์รู้หรือไม่โรคร้ายหลายโรคกำลังคุกคามสุขภาพของเราอยู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตโรคอัมพฤกษ์อัมพาตล้วนมีสาเหตุจากการกินเค็มเกินไป
7: WHO แนะนำกินโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่คนไทยส่วนใหญ่กินโซเดียมมากกว่า 3,500 มิลลิกรัมต่อวัน
3: อย่าปล่อยให้ความเค็มมาทำร้ายสุขภาพของเรา
7: เลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเลือกซื้ออาหารโซเดียมต่ำลดการปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาซอสต่างๆทานผักผลไม้เพิ่มใยอาหารช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกาย
8: เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดีห่างไกลโรคลดเค็มไม่เป็นโรค
9: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของ Thai Life Date Up ค่ะเมื่อวัฒนธรรมล้านนากลายมาเป็นเกมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณิสวาทจินตพิทักษ์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาแอนิเมชันวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะ
10: ซึ่งดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของไทยไลฟ์เดทอัพนะคะเมื่อวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยกลายมาเป็นเก

0: มน่าสนใจแล้วก็คิดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่จุดประกายนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาฟังกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเราเริ่มเรื่องราวกันด้วยของจุดเริ่มต้นกันก่อนค่ะอาจารย์ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์คิดว่าจะนำเอาวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเนี่ยมาทำเป็นเกมทำไมถึงหยิบยกเอาเรื่องนี้ค่ะมาเป็นแบบมาทำเป็นเกมแบบนี้นะคะอาจารย์
1: ก็เริ่มต้นจากที่เราก็คิดนะคะว่าทำอย่างไรที่เราจะนำองค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมของโดยเฉพาะของล้านนานะคะเข้าถึงเด็กๆแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้โดยที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้นั่งอ่านตำราอยู่นะคะเรื่องของการแต่งกายค่ะก็จะมีเนื้อหาที่เหมาะกับการทำเป็นสื่อด้วยที่ผู้เรียนก็อาจจะสนใจมันมีภาพมีอะไรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นเกมค่ะคนที่เล่นอยู่เนี่ยก็จะสามารถมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วลองเล่นสังเกตดูเปรียบเทียบค้นหาคำตอบค่ะ
0: ค่ะ
1: น
0: ี่
1: ก็เป็น
0: จ
1: ุดเริ่มต้นค่ะ
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อาจารย์บอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่นำมาทำเป็นเกมนั่นเองกับเรื่องของการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักกับไทยไลฟ์เดทอัพมาก่อนเนี่ยอาจารย์จะอธิบายว่าเกมนี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็มันมีความสนุกอย่างไรหรือว่าจะดึงดูดให้ผู้คนมาทำความรู้จักมากขึ้นได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์
1: ถ้าอธิบายง่ายๆค่ะ Thai Life Dress Up นี่ก็คือเกมแต่งตัวที่พัฒนามาจากงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมค่ะรูปแบบก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เด็กๆคุ้นเคยค่ะอย่างเช่นการเล่นแต่งตัวตุ๊กตาหรือตุ๊กตากระดาษนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนมาใช้ผ่านเครื่องมือทางด้านดิจิตอลเนาะแล้วก็นำองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะเรื่องการแต่งกายวิถีชีวิตเนี่ยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในล้านนาค่ะซึ่งก็ประกอบด้วย5กลุ่มใหญ่ๆก็คือไทยใหญ่ไทยเขินไทยยวนไทยลือและก็ไทยยองนะคะมาถ่ายทอดในรูปแบบที่เป็นเกมสนุกแล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะตัวเกมเนี่ยออกแบบให้เหมาะกับเด็กที่อายุประมาณ5ปีขึ้นไปเลยค่ะก็จะเน้นภาพแล้วก็ตัวละครที่ดูเป็นมิตรนะคะวิธีการเล่นที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้การสังเกตการเลือกการลองผิดลองถูกมากกว่าการอ่านข้อความยาวๆนะคะผู้เล่นก็จะได้รู้จักตัวละครของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชายและหญิงเลยนะคะแล้วก็ได้ลองสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับและองค์ประกอบต่างๆตามความเหมาะสมโดยที่เกมเนี่ยไม่ได้บอกคำตอบหมดตั้งแต่แรกค่ะแต่จะมีคำใบ้ให้ผู้เล่นค่อยๆสังเกตทดลองแล้วก็ทดลองหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะความสนุกเนี่ยไม่ใช่แค่แต่งตัวให้สวยแต่ว่าคือการได้เกิดการค้นพบไปพร้อมๆกับการเล่นค่ะว่าแต่ละกลุ่มเขาแต่งกายแตกต่างกันยังไงนะคะสะท้อนว่าท่านทำอะไรบ้างแล้วก็คือไม่อยากให้เด็กจำแค่ว่าช่วงนี้เป็นของใครแต่ว่าอยากให้เขาเริ่มมองเห็นว่าร้านงานเนี่ยมีความหลากหลายนะและแต่ละกลุ่มก็มีอัตลักษณ์มีเรื่องราวของตัวเองเขาก็จะได้เรียนรู้ไปกับความสนุกเหล่านี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะอาจารย์ขาแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของ Thai Life Date Up เนี่ยนะคะนำเสนอถึง5กลุ่มชาติพันธุ์เลยก็คือจะมีไทยยวนไทยยองนะคะไทยเขินไทยลื้อแล้วก็ไทยใหญ่อะไรคือสิ่งที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งกายแต่ละกลุ่มบ้างอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วแต่ละกลุ่มเนี้ยแต่งกายจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางกลุ่มก็ดูคล้ายกันนะคะพวกเนี้ยมันจะทำให้เด็กมีความช่างสังเกตนะคะแล้วก็มันนำโยงไปสู่เรื่องของวิถีชีวิตความชอบหรือว่าความเชื่อหรือเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่แต่ละชาติพันธุ์มีความต่างกันทีนี้ถ้ามองแบบนี้เนาะในเสน่ห์อัตลักษณ์ของ5กลุ่มเนี่ยถ้าชอบมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนี่แหละค่ะเพราะว่าเรื่องผ้าแค่ผ้าผืนเดียวก็มีเรื่องราวซ่อนอยู่มากมายละไม่ว่าจะเป็นการถักจันทอการสร้างลวดลายนะคะสีสันวิธีการสวมใส่เนี่ยมันก็จะสะท้อนสภาพแวดล้อมของผู้คนต่างๆแล้วก็อัตลักษณ์พวกนี้ค่ะทำให้เล่าเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ในผืนผ้าและลวดลายค่ะ
0: ค่ะแล้วระหว่างการที่ได้มีการค้นคว้าแล้วก็พัฒนาตัวเกมนะคะมีรายละเอียดหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งกายชิ้นไหนนะคะของ5กลุ่มชาติพันธุ์เนี้ยค่ะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยประทับใจเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไทยยวนไทยยองไทยเขินไทยลื้อหรือว่าไทยใหญ่มีชิ้นไหนที่อาจารย์แบบประทับใจเก็บเป็นโมเมนต์เลยอะค่ะแบบนี้มีไหมคะอาจารย์
1: ค่ะต้องบอกว่าการแต่งกายของชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยบางทีมันสะท้อนเรื่องราวของธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นลวดลายของดอกไม้ใบไม้เนาะหรือว่าดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะสะท้อน

0: ้อนว่าตั้งแต่อดีตละชาติพันธุ์เหล่านี้อยู่แนบแน่นนะคะกับสิ่งที่มีตามธรรมชาติจะเป็นพวกนกหรือว่าสัตว์ที่มีตามธรรมชาติด้วยนะแล้วก็อาจจะแนบแน่นกับประสบการณ์ที่มาจากพื้นป่าสายน้ำภูเขาท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเล่าเรื่องราวนะแต่ว่าอาจจะสะท้อนผ่านลายปากหรือว่าทางสีหรือว่าลวดลายของการทอผ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็ประทับใจค่ะ
1: ค่ะแล้วก่อนที่จะสร้างมาเป็นเกมเนี่ยอาจารย์ต้องมีกระบวนการในการค้นคว้าหรือทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลนะคะรวมไปถึงผู้รู้ด้านวัฒนธรรมต่างๆเพราะว่าในแต่ละชาติพันธุ์เองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่แบบนี้ไหมคะอาจารย์คะนะ
0: คะถูกต้องค่ะ
1: นะคะที
0: ่แน่นอนค่ะ
1: จะมาให้รายละเอียดกับอาจารย์มีวิธีการทำงานหรือว่าวิธีการที่จะเข้าไปค้นคว้าในแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะแน่นอนค่ะว่าเนื่องจากงานของเราเนี่ยเป็นมันเริ่มต้นจากงานวิจัยก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยกระบวนการการวิจัยค่ะเราก็จะมีการศึกษาข้อมูลที่มันเป็นระบบแล้วก็มีแม้กระทั่งการจะออกแบบเกมเนี่ยเราก็จะมีการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วยนะคะก่อนที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนาแต่ว่าก็อาจจะเป็นโชคดีอย่างหนึ่งด้วยนะคะที่ว่ามีนักวิจัยจำนวนมากเลยค่ะที่ได้ศึกษาแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เราเยอะมากๆของชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็ยังพอเหลือหลักฐานที่เราจะนำมาสะท้อนอยู่ในเกมได้เช่นอาจจะเป็นลวดลายของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับเกมมันต้องสนุกใช่ไหมคะทีนี้พอเราต้องการจะให้เรียนรู้ให้สนุกไปด้วยเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็แปลงเอกสารหลักฐานภาพต่างๆเนี่ยมาเป็นเกมเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกับนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมในแต่ละชาติพันธุ์นะคะออกแบบเสร็จแล้วก็ต้องไปให้เขาช่วยดูช่วยรีเช็คว่าอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าโดยเฉพาะเราทำงานทั้งนักวิจัยนักออกแบบนะคะ อย่างตัวเองเนี่ยก็สอนเรื่องแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ด้วยนะคะแล้วก็มีการทำดิจิตอลคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายค่ะก็ตรวจสอบรีเช็คให้ถูกต้องที่สุดตามข้อมูลทางวัฒนธรรม
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเกมเนี่ยถ้าเราจะทำแล้วนะคะกระบวนการหรือว่าการพัฒนาเองจะต้องทำให้เกมเนี่ยสนุกถูกต้องไหมคะนะคะทีนี
0: ้
1: อาจารย์มีวิธีการอย่างไรบ้างคะที่ทำให้เกมสนุกแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ไม่ได้บิดเบือนหรือว่าลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมไปอะค่ะ
0: อ๋อค่ะอันนี้มันความสนุกของในเกมเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นจากการค้นหาคำใบ้ในการปลดล็อกหรือว่าการเอาแบบตัวละครใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องยึดจากข้อมูลที่เราศึกษาแล้วตรวจสอบแล้วนะคะก็คืออย่าไปเปลี่ยนข้อมูลความข้อเท็จจริงของเรื่องวัฒนธรรมเนา
1: ะ
0: ก็คือสนุกแต่ว่าอันนี้เป็นกลวิธีในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ค่ะโดยนำเสนอข้อเท็จจริงให้สนุกขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วตัวละครเนี่ยในตัวละครต่างๆเป็น3มิติในเกมนะคะมีรายละเอียดของเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็องค์ประกอบเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะการสร้างตัวละครหนึ่งจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างคะอาจารย์
0: ก็จากข้อมูลนะคะเมื่อกี้ก็เล่าเรื่องข้อมูลไปประมาณหนึ่งละแต่ข้อมูลก็ต้องนำมาพัฒนาค่ะตามกระบวนการของการสร้างตัวละครเหมือนการสร้างตัวละครในอนิเมชันและเกมเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมาใส่รายละเอียดแล้วก็สร้างเป็นโมเดล3มิติขึ้นมานะคะก
1: ่
0: อนที่จะไปทดสอบแล้วก็ใช้จริงในเกมค่ะก็พยายามรักษาในเรื่องของความน่ารักของตัวละครให้มันดูเข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับการเล่นของเด็กค่ะแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามันเป็นลักษณะที่เป็นเกมแบบเล่นบนมือถือได้อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีเรื่องของคุณภาพภาพหรือขนาดภาพที่ไฟล์ไม่ใหญ่เกินไปไฟล์ไม่หนักเกินไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วขอถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าสำหรับเกมนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณไหนหรือว่าผู้ใหญ่เองก็เล่นได้คะอาจารย์
0: อ๋อก็จริงๆ5ขวบขึ้นไปก็เล่นได้ละเพราะว่าเรียนแจ้งมาสักครู่เนาะว่าเราผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาแล้วนะคะแล้วก็จริงๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้มันก็เหมือนเล่นแต่งตุ๊กตาที่เราเพลินๆเล่นแบบแต่ว่าเนี้ยมันก็จะเป็นการเล่นเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการเล่นนั่นเองค่ะผู้ใหญ่เล่นได้ค่ะมีผู้ใหญ่หลายคนก็เล่นอาจจะเล่นไปกับลูกด้วยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงแนวคิดหน่อยค่ะที่นำมาใช้ทำเป็นเกม Twilight Dress Up นี้นะคะว่าสำหรับแนวคิดที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะคะแนวคิดเหล่านี้เนี่ยที่มีแนวคิด ดหลัก2แนวคิดด้วยกันเป็นมาอย่าง

0: ไรคะ
1: แนวคิดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเกมนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการท้าทายทำให้เกมสนุกแล้วก็กระตุ้นทำให้คนอยากเรียนรู้ต่อโครงสร้างของการเล่นเนี่ยเอาภาษาเกมเราก็เรียกว่าเกมดิสเคชันเนาะก็คือไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากจนไปจนผู้เล่นเบื่อนะคะกับอีกอันหนึ่งเนี่ยเราใช้หลักการเราเรียกว่าคอนสตรัคติวิซึมค่ะก็คือแนวคิดว่าคนเราจะเรียนรู้ได้ดีก็เมื่อเขาเข้าใจด้วยตัวเองดังนั้นก็เป็นเหตุผลว่าในเกมเนี่ยไม่ได้บอกคำตอบทั้งหมดแต่ว่าเหมือนกับมีปริศนาให้นิดๆแล้วก็ผู้เล่นก็ลองเลือกลองสังเกตแล้วก็ลองใช้คำใบ้ให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยที่สุดท้ายก็จะลองผิดลองถูกเชื่อมโยงจนพบคำตอบด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะนะคะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็แค่ฟังอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกสนุกแล้วนะคะสำหรับวิธีการเล่นหรือว่ากระบวนการที่คิดภาพตามแล้วเนี่ยนะคะที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็รวมถึงการที่เราจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจในการเล่นเกมนะคะแบบนี้ด้วยทีนี้เนี่ยระบบคำใบ้การค้นหาคำตอบหรือว่าการปลดล็อกข้อมูลค่ะมีส่วนช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าจดจำเรื่องราวทางวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์
1: ปกติแล้วค่ะถ้าหากว่าเราบอกคำตอบไปเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็กดไปตามคำบอกใช่ไหมคะแต่พอมันยากขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มค้นหาคำตอบด้วยตัวเองซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะสมมติว่าคุณครูได้มีโอกาสนำไปใช้ในชั้นเรียนก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเข้าสู่การเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับชาติพันธุ์หรือว่าท้องถิ่นหรือว่าอัตลักษณ์ได้ด้วยค่ะ
0: นะคะแล้วสำหรับในส่วนที่สิ่งที่อาจารย์คิดว่ายากที่สุดเลยในการที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าถ้าหลายคนมองเนี่ยก็อาจจะมองว่าบางทีเนี่ยบางวัฒนธรรมการที่เราจะนำมาพัฒนาหรือการที่เราจะทำมาต่อยอดมันมีเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดแล้วก็มีความยากที่บางวัฒนธรรมเราอาจจะแตะได้ยากอะไรแบบนี้อาจารย์พอนึกออกไหมคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ยากเลยในการที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้แบบนี้ให้กลายเป็นเกมที่เด็กแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเล่นเนี่ยโดยไม่รู้สึกว่ากำลังเคร่งเครียดหรือว่ากำลังเรียนหนังสือนะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์
1: สิ่งนี้ค่ะเราจะใช้คำกว้างนิดนึงก็ได้นะคะว่ามันจะเริ่มต้นจากต้นทุนทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งต้นทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยของไทยเรามีมากมายทุกภูมิภาคเลยค่ะแต่ว่าการที่จะนำเรื่องราววัฒนธรรมอะไรมาใช้เนี่ยก็จะต้องได้รับการให้ความเคารพกับเจ้าของวัฒนธรรมนั้นด้วยใช่ไหมคะเช่นถ้าเป็นความคิดความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่เขาเชื่อเขาอะไรเงี้ยบางทีเราจะนำมาเป็นเกมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะสมอันนี้ก็ต้องทีมแต่ละทีมนะคะก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็หาจุดสมดุลค่ะในกรณีที่เราเลือกได้แล้วว่าเราจะทำประเด็นไหนเนี่ยนะคะอย่าใส่ข้อมูลมากเกินไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นหนังสือเรียนที่มีปุ่มกดๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าแบบสนุกอย่างเดียวเลยแล้วก็ตัวฉากหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่วัฒนธรรมเป็นฉากประกอบเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ดังนั้นก็ต้องหาสมดุลค่ะว่าสิ่งใดที่เราเล่าด้วยข้อความก็ได้สิ่งใดที่เราอาจจะสื่อสารผ่านภาพนะคะเพราะว่าภาพก็เป็นสิ่งที่จะทำให้คนจดจำได้นานแล้วก็เข้าใจได้ชัดเจนกว่าข้อความเนา
0: ะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือระบบในการเข้าเล่นนะคะที่ถ้าผู้เล่นได้มีการค้นพบหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับระบบได้บ้างเนี่ยก็จะไม่น่าเบื่อก็จะสนุกค่ะ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากให้เด็กหรือว่าเยาวชนนะคะที่เล่นเกมนี้เนี่ยเขามีทัศนคติต่อวัฒนธรรมล้านนาอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะจากที่เราได้มีโอกาสไปทดสอบนะคะไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยเราก็พบว่าเด็กๆบางคนเนี่ยก็มาจากชาติพันธุ์ที่อยู่ในเกมและเขาก็ดีใจมากเลยว่าเนี่ยเขาเคยแต่งตัวแบบนี้ด้วยหรือว่าอย่างของเชียงใหม่ว่าภาคเหนือเนี่ยก็มีหลายจังหวัดที่แต่งกายในชุดชาติพันธุ์หรือว่าชุดล้านนาในวันศุกร์อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เขาก็จะรู้สึกว่ามันดูมีสนุกมีความมีสีสันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นทัศนคติเชิงบวกกันเนาะเขาก็จะภาคภูมิใจแล้วก็เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะของชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่รวมกันเนี่ยค่ะค่ะ
0: ค่ะแล้วอาจารย์มองว่าสำหรับเกมนะคะแอนิเมชันหรือว่าเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะที่มันมาไวเลยในทุกวันนี้นะคะสามารถที่จะช่วยอนุรักษ์ในส่วนของวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับข้อนี้เนี่ย

0: นื่องจากในเกมของเราเนี่ยเราใช้เพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเป็นเพลงทำนองล้านนานะ
1: คะ
0: แต่ว่าประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยก็ขออนุญาตใช้เพลงมาเป็นส่วนประกอบในเกมค่ะนี่ก็ได้รับอนุญาตเรียบร้อยสิ่งนี้ก็คือเวลาที่เล่นไปด้วยก็จะได้ยินเสียงดนตรีแบบล้านนาไปด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็เรียกว่ามาทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะคะแล้วก็การเป็นเกมหรืออนิเมชันหรือว่าใช้เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นภาษาที่คนรุ่นใหม่คุ้นเคยนะคะเขาก็จะได้เห็นได้ยินได้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เหมือนอยู่ในมือถือเขาได้นะคะโดยที่มีการใช้งานจริงเพราะว่าวัฒนธรรมถ้าไปอยู่เฉพาะในพิพิธภัณฑ์มันก็จะไม่มีชีวิตชีวาเนาะแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์นะคะค่ะ
1: ค่ะแล้วอาจารย์มองว่าสำหรับเกมหรือว่าสื่อดิจิทัลเองนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์โอ้ข้อนี้เรียกว่าสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยไปรันได้ทุกองค์การเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นทุกวัฒนธรรมเนี่ยก็ถ้าเราค้นหาองค์ความรู้แล้วรวบรวมอย่างถูกต้องนะคะมันสามารถให้นาเป็นสื่อดิจิตอลต่อยอดไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ไปสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นะคะไปเป็นของที่ระลึกสื่อการเรียนรู้ไปเป็นแอนิเมชันหรือว่าเป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวก็ได้เมื่อคนที่เข้ามาเห็นหรือเข้ามาเล่นเนี่ยสนใจอยากรู้จักวัฒนธรรมมากขึ้นในที่สุดก็อาจจะเกิดเรื่องการท่องเที่ยวมีการเดินทางมาสัมผัสในพื้นที่จริงๆหรือว่าหาข้อมูลมันก็จะสามารถสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าได้แล้วก็ต่อยอดไปสู่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ในที่สุดค่ะ
1: ค่ะแน่นอนเลยเวลาที่เราอยู่กับอะไรนานๆอย่างซีรีส์อะไรแบบนี้นะคะพอเราเห็นเขากินอะไรเราก็อยากกินตามแบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเรื่องของวัฒนธรรมเองก็เช่นกันแล้วยิ่งเอามาทำเป็นเกมที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายนะคะเกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์นำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบนี้สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับการที่จะไปดาวน์โหลดมาเล่นเนี่ยสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะเนื่องจาก Thai Life Desktop เนี่ยเป็นเกมที่สร้างจากงานวิจัยแล้วก็เราอยากจะเผยแพร่สิ่งนี้นะคะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนมาใช้กันโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยครบรอบ730ปีของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยค่ะค้นหาชื่อ Thai Life Dress Up นะคะที่ AI ค่ะไทยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนะคะไม่มียอยักษ์นะคะ GAI แล้วก็ Life LIFE ที่แปลว่าชีวิตนะคะแล้วก็ Dress Up คือการแต่งตัวนะคะมีให้โหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Google Play เลยค่ะติดตั้งในอุปกรณ์มือถือของตัวเองได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นด้วยนะคะแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปเลยนะคะเหมาะกับเด็กครอบครัวแล้วก็นักเรียนนะคะหรือคนทั่วไปที่สนใจวัฒนธรรมก็ได้ค่ะในอนาคตเราก็มีแผนนะคะอาจจะเพิ่มภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นขยายไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆด้วยค่ะตอนนี้เจนเป็นภาษาไทยไหมคะ
1: ค่ะนะคะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขารับรองว่าเกมนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยแล้วก็สำหรับรายการของเราวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกันมีเวลาเหลือประมาณ1นาทีค่ะอาจารย์ขาอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเป็นชาติพันธุ์ไทยในล้านนาหน่อยค่ะทิ้งท้ายกันในรายการของวันนี้ค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะในปัจจุบันนี้ค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอาจจะก้มกลืนกันไปคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเออมาร้านนางนาหรือว่ามาภาคเหนืออ่ะก็จะแบบตื่นตาตื่นใจเนาะดูเขาแต่งตัวสวยๆแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ความหลากหลายที่สวยจนอธิบายไม่ถูกเนี่ยมันคือส่วนผสมผสานจากอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของวัฒนธรรมที่เขามาจากชาติพันธุ์ต่างๆที่มาอยู่ร่วมกันในดินแดนแห่งนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องราวให้เอาไปทำสื่อสร้างสรรค์นะคะหรือว่าไปเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายเลยค่ะจริงก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็อาจจะนำไปขยายต่อยอดได้ด้วยแล้วก็จริงๆทุนทางวัฒนธรรมในของไทยเราอะนะคะในภูมิภาคอื่นก็มีมากมายก็สามารถนำมาเป็นสื่อสร้างสรรค์แล้วก็สร้างเป็นในรูปแบบต่างๆได้อาจจะไม่ใช่แค่เกมเนาะอาจจะไปเป็นอาร์ตทอยหรือไปเป็นอย่างอื่นได้ด้วยค่ะที่เหมาะกับยุคสมัยค่ะ
1: ค่ะและนี่คือนวัตกรรมนะคะ Thai Life Dress Up ค่ะเมื่อวัฒนธรรมล้านนากลายมาเป็นเกมค่ะเราต้องขอขอบคุณด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มณิสวาจินตพิทักษ์ค่ะอาจารย์ประจำสาขาแอนิเมชันวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่

0: มาให้ข้อมูลแล้วก็มาพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเกม Thai Life Dead Up ในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่คือเรื่องราวในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเต็มอิ่มกันมากๆเลย1ชั่วโมงที่ผ่านมาดิฉันต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วด้วยสำหรับในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับเลขาสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank สัปดาห์หน้าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank ประจำปี 2569 ในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงถือเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นได้หารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วหลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้าแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามในแต่ละช่วงเวลาและจะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหากรณีโรงสีเอกชนในพิจิตรค้างชำระค่าข้าวเปลือกและเบี้ยวหนี้สหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหากรณีโรงสีเอกชนรายใหญ่ในจังหวัดพิจิตรจำนวน3แห่งในพื้นที่อำเภอทับคล้ออำเภอสามงามและอำเภอโพทะเลค้างชำระค่าข้าวเปลือกและเบี้ยวหนี้สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รวม12แห่งมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,300 ล้านบาทโดยนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีหนังสือด่วนไปยังรักษาการสหกรณ์จังหวัดพิจิตรให้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหาทางช่วยเหลือแก้ปัญหาในเบื้องต้นเนื่องจากสหกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องทางการเงินและขณะนี้ใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวจากความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาทสามารถเรียกคืนมาได้แล้วจำนวนหนึ่งและได้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งโดยศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระหนี้ตามคำฟ้องให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีและให้รายงานผลการสืบทรัพย์บังคับคดีมายังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรเป็นระยะและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนถึงสาเหตุการเกิดวินาศกรรมกลางอากาศในเครื่องบินของสายก

การบินฟลายดูไบคาดการว่าการก่อเหตุดังกล่าวอาจมีเป้าหมายในการโจมตีสนามบินนานาชาติของอิสราเอลสำนักข่าว CNN รายงานว่าเหตุความพยายามก่อวินาศกรรมกลางอากาศที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบซึ่งเดินทางจากเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าสู่นครเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานีโทรทัศน์ Channel 12ของอิสราเอลโดยเจ้าหน้าที่และแหล่งข่าววงในของอิสราเอลระบุว่าฮัมมัมอัลฮัมมามีผู้ช่วยนักบินซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในความพยายามจี้เครื่องบินลำดังกล่าวน่าจะมีเป้าหมายสูงสุดในการนำเครื่องบินพุ่งชนเพื่อโจมตีสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนประเทศอิสราเอลแต่เหตุการณ์นี้ถูกสกัดกั้นไว้ได้ทันท่วงทีจากความกล้าหาญของสมิธมัชชานกัปตันอีกคนหนึ่งและผู้โดยสารอีกหลายคนที่ได้ร่วมแรงกันต่อสู้และจับกุมเอาฮัมมามีไว้ได้สำเร็จซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะผู้นำการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงดำเนินการสืบสวนต่อไปเพื่อค้นหาแรงจูงใจที่แท้จริงแต่อย่างไรก็ตามสายการบินฟลายดูไบปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆระหว่างที่การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ้อนรับคุณผู้ฟังนะครับสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทาง FM 101.5 MHz นะครับอยู่ดูแลกันที่นี่เช่นเคยฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องอยู่กับเรานะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองให้เพลงเก่ากลับมาดูแลหัวใจเราครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

พลงเพราะๆต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับที่022183975-7นะครับเพลงเพราะที่อยู่ในวันวานจะกลับมาดูแลหัวใจคุณนะครับยังเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเลยอยากฟังเพลงไหนอีกนะครับส่งมาเลยครับให้เพื่อนเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันยามบ่ายแบบนี้ครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

โดยปกติแล้วนะครับการร้องเพลงเนี่ยคนทั่วไปก็จะทำได้แค่ตัว G นะครับแต่มีคนดนตรีตัวจริงนะครับที่มีเสียงสูงทะลุเพดานนะครับจนต้องทึ่งเลยพี่ดีนิติพงศ์เคยบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเคยร้องนะครับแต่ถึงตัว A นะครับแต่มีคนที่เรียกว่าเกินตัว A ครับอีกก็คือนักร้องจากวงนี้นะครับก็คือพี่จอร์ดกริชโชคทิพย์พัฒนานะครับสมาชิกจากวงกัมปานีนั่นเองนะครับเป็นเพลงเพราะๆอีก1เพลงนะครับอยู่ในอัลบั้มนี้เลยนะครับนอกจากคุณผู้ฟังจะคุ้นเคยกับนักเดินทางแล้วยังมีอีก1เพลงคือกลับคำเสียนะครับไม่ได้เป็นเพลงที่ฮิตติดหูในยุคนั้นเท่านั้นนะครับแต่กลายเป็นเพลงระดับตำนานที่นักร้องนักดนตรีรุ่นหลังก็ใช้เป็นต้นแบบด้วยนะครับไปฟังเพลงนี้กันเชื่อว่าความพิเศษของกัมปานีนะครับอยู่ที่การเรียบเรียงดนตรีที่ซับซ้อนแบบแยบยลนะครับแต่ยังคงให้ความรู้สึกที่ไพเราะและก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงพี่จอร์ดเองก็เป็นสมาชิกของวงบัตเตอร์ฟลายด้วยนะครับเอาละครับฟังเพลงเพราะๆกับช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับกับวงกัมปานีนะครับต้องบอกว่าเป็นสมาชิกระดับแถวหน้าของ GMM ในตอนนั้นด้วยครับ

0: ุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

งานจากวงมาริลาบราซิเลียนนะครับเป็นหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะครับเธอก็แค่โซดานะครับก่อนหน้านั้นเคยเล่นฟองสบู่ไปแล้วนะครับก็มีคนชื่นชอบเลยพอพูดถึงเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานนะครับนึกถึงอัลบั้มหนึ่งนะครับงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตมีคุณผู้ฟังถามถึงด้วยซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นการนำแนวเพลงเนี่ยมาสร้างสรรค์แล้วก็พร้อมเต้นมากๆเลยกับอัลบั้มที่ชื่อว่าเบิร์ดเปิดฟลอร์นั่นเองนะครับซึ่งเบิร์ดเปิดฟลอร์นะครับมีทั้งหมด3อัลบั้มด้วยกันนะครับโดยการนำเพลงเก่านะครับมาทำแนวดนตรีใหม่3แบบไม่ว่าจะเป็นจังหวะดิสโก้ลูกทุ่งแล้วก็ช้าด้วยนะครับและตอนนั้นเองเนี่ยก็มีการจัดคอนเสิร์ตที่เรียกว่าเป็นฟลอร์เต้นรำขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีแขกรับเชิญหลักเนี่ยเป็นศิลปินในสังกัดจีเอ็มแกรมมี่แล้วก็แขกรับเชิญที่เป็นนางเอกทั้งหมด4คนเลยนะครับสลับสับเปลี่ยนกันมาที่คอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อมพิยดานะฮะนุ่นวรนุชกบสุวรรณันแล้วก็พิงกี้สาวิกาชัยเดชด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเองนะครับทั้ง4รอบเนี่ยก็จะมีศิลปินที่มาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่นันทิดานะครับแคทรีนอิงลิสเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์นะครับหญิงรัฐาแล้วก็เบลชัยนดอด้วยนะครับมาร่วมสร้างสีสันวันนี้มี1เพลงชื่อว่าพูดเล่นๆนะครับเป็น1เพลง

พลงที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งอยู่ในอัลบั้ม Bird เปิดฟลอร์บอลลูมช้าช้านั่นเองนะครับให้ได้ฟังกันเพื่อความสุขนะฮะในช่วงบ่ายแบบนี้และมีเพลงไหนเพิ่มเติมก็ทยอยส่งมาได้ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงหยิบเพลงเก่ามาดูแลหัวใจกันแล้วกันครับ

ให้ความรู้สึกในวันๆนะครับมันดูแลหัวใจคุณยามบ่ายแบบนี้นะครับวันละ1ชั่วโมงผ่านทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับฟังกันได้ต่อเนื่องเลยไม่ว่าสมาชิกที่ฟังผ่านเว็บไซต์แล้วก็สมาชิกที่ฟังออนไลน์นะครับในทุกช่องทางนะครับรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะครับอยู่ดูแลกันแบบนี้ต่อเนื่องเลยเดี๋ยวฟังเพลงทิ้งท้ายนะครับแล้วติดตามรายการสุขกันทะเลาะกันต่อครับด้วยคุณดารณีมณีดิษฐ์นะครับยังมีเพลงเพราะๆรอกันอยู่ที่นี่ส่วนเพลินเพลงกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่าย 2 วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้นแผ่นดินของเรารายการสุขกันเถราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจRino All Day Dining Cafe ชวนการมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

ไม่เคยได้ฟังนะคะลมทะเลแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คนเหมือนกันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอื่นๆต่างๆของคุณครูเอื้อสุนทรสนานกันบ้างคราวนี้ไปฟังคุณวรนุชอารีนะคะโลกเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณวรนุชอารีร้องเพลงนี้ไว้โลกหมุนวง

0: ซาเลียเกินแต่สุกแล้วเชิญเชิญเพื่อเมื่อยังวันมา
1: ครูเอื้อสุนทรสนานร้องเพลงนี้คู่กับคุณวรนุชอารีนะคะใครนั่นน่ะสิคะใครไม่ต้องการคำตอบฟังเพลงกันต่อค่ะต้องการจะให้เพลินๆสบายๆผ่อนคลายกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่สับสนวุ่นวายกันไปหมดนั้นดูแลตัวเองดีๆด้วยดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะฟังเพลงกันค่ะร้องตามได้ก็ร้องตามเลยนะคะคุณโรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ชีวิตกับความรัก

ได้ฟังคุณเริงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติไป2เพลงชีวิตบ้านนาชีวิตกับความรักคนละอารมณ์กันเลยนะคะคราวนี้ไปฟังคุณโฉมฉายอรุณฉานกับเพลงนี้ชั่วดีมีพยาน

ชั่วดีมีพยานนะคะนี่แหละค่ะเป็นงานของคุณโฉมฉายอรุณฉานเองเลยทีเดียวคราวนี้ก็ไปหาอาหารอร่อยๆรับประทานกันค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1และท่านก็บอกว่าได้พาลูกหลานเรียนจบแล้วก็ไปฉลองความสำเร็จกันเลยที่ Reno All Day Dining Cafe นะคะเพราะว่าที่นี่อาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศสบายๆนะคะจะไปเดินชมภาพศิลปะต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าไม่ได้เป็นภาพแต่ก็เป็นงานแสดงเพราะที่นี่มีแกลเลอรี่ด้วยนะคะนั้นหลายท่านก็ชอบมากเลยเดียวเหมือนกับได้ไปหลายที่รับประทานอาหารแล้วมีเดินผ่อนคลาย

นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลต่อไปกับเพลงนี้เลยหงสะบัดบ่า

ันนี้ก็ขอเป็นผู้ที่จัดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพรุ่งนี้มาให้ท่านผู้ฟังช่วยจัดนะคะวันนี้จัดให้ฟังกันก่อนค่ะคุณเลิศประสบทรัพย์เพลงนี้หนาวรัก

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนร้อนอย่าค้อนฉันสิ

เพลงคู่จากคุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณชลีช่วงวิทย์ค่ะชะร่อยบุญนะฮะท่านชอบค่ะร้องตามได้อยากจะให้ร้องเพลงการร้องตามไปหึมหำตามไปได้ช่วยให้ใจเบานะคะคิดว่าช่วยอะไรได้ก็ช่วยตรงนี้มีหน้าที่ให้ท่านมีความสุขก็อยากจะหาเพลงต่างๆที่ทุกท่านชอบให้ได้มีความสุขกันเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งค่ะครูเอื้อสุนทรสนาและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีชะตาฟ้า

รเฉลยนะคะคุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีร้องคู่ไว้ชอบนะคะเพลงนี้แล้วก็มันนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่คุณดวงทองทองน้ำทมท่านบอกไว้เสมอว่าเป็นเพลงไม่หลับไม่นอนช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเท่าไหร่นะคะเป็นโรคจิตเล็กๆตกใจทุกทีเลยถ้าได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนก็เลยนึกถึงเพลงวนาสวาสนี่แหละค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ชั่วโมงที่2ของสุกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลอฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังบทพระชินิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่6ไปแล้วไร้รักไร้ผลนะคะคราวนี้ไปฟังงานของท่านพลตรีหลวงวิจิตร

ชคมนุษย์นะคะเป็นเสียงร้องของคุณดวงดาวเถาหิรันศิลปินกรมศิลปากรค่ะเป็นงานของท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านถามถึงเพลงนี้ไว้ให้ฟังคุณดวงดาวอีกครั้งหนึ่งกับภาพเธองานของท่านพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

นั่นแหละค่ะภาพเธอเสียงร้องของคุณดวงดาวถอยฮิรันศิลปินแห่งชาติภาพเธอก็คือภาพของธงชาติไทยของเรานี่แหละนะคะไปถึงอีกเพลงหนึ่งมีใครกำลังนึกถึงเพลงนี้ไหมคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติกับกรรมเก่า

มีผู้รอฟังเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะได้ฟังกรรมบันดาลไปแล้วรู้สึกวันนี้มาเรื่องกรรมกันเยอะมากเดี๋ยวฟังคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของกรรมอยู่ใช่ไหมคะเพลงนี้กฎแห่งกรรม

หมดเรื่องกรรมไปแล้วนะคะกฎแห่งกรรมจากคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะตอนนี้ก็ชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคคอลเลิฟค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% เลยเพราะว่าไม่เจืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ปลอดภัยสบายใจไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลฉะนั้นดื่มได้อย่างสบายใจคือนอกจากชื่นใจแล้วก็สบายใจด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างๆค่ะนอนหลับสบายเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการนอนน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ค่ะ

เต็มอิ่มกันไปเลยร้องตามได้เลยที่รักน้องคอยคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณขวัญระวีกาญจนพลินและก่อนหน้านั้นก็เป็นที่รักคุณจรินทร์นันทนาคอนค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะฟังกันไปเพลินๆสบายๆกับเวลาของสุขกันเราค่ะเพลงคู่ค่ะคุณภูนศรีเจริญพงษ์และครูชาญเย็นแขเพลงนี้

ได้ฟังเสียงคุณวงจันทร์ไพโรจน์สายโยกแห่งความหลังเลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาถึงร้ายก็รัก

ชอบไหมคะได้ร้องตามไหมคะคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ร้องไว้ถึงร้ายก็รักหลายท่านก็นำไปร้องเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมาถึงอีกเพลงหนึ่งคุณสวัสดิ์ภักพันธ์ศิลปินแห่งชาติร้องไว้เช่นเดียวกันนะคะเพลงนี้ก็มาจากเพลงสากล If You Loved Me ฟังคุณสวัสดิ์ภักพันธ์ค่ะ

้ารักฉันจริงมาจาก If You Love Me นะคะและนั่นเป็นเสียงร้องของคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้เมื่อก่อนนั้นโอ้ยดังมากเลยทีเดียวใครๆก็ร้องตามกันได้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังยังคงร้องตามได้อยู่หรือฮึมฮำตามไปก็มีความสุขแล้วนะคะและก็มีความสุขอย่างหนึ่งคือปรุงอาหารอร่อยๆทอดอะไรผัดอะไรด้วยน้ำมันพืชโอลีนผัดทีไรทอดทีไรมีความสุขทุกครั้งไปนะคะแล้วโดยเฉพาะถ้าของทอดเนี่ยโอ้โหชอบจังเลยเพราะว่าทอดออกมาแล้วสีสวยสวยนะคะ เป็นคนชอบของทอดแล้วก็ชอบทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนที่ปรุงอาหารได้อร่อยเป็นน้ำมันพืชคุณภาพที่มีวิตามินอีจากธรรมชาติค่ะแน่นอนนะคะเราต้องเลือกอร่อยเลือกโอลีนฟังเพลงคู่บ้างค่ะ

คู่ขวัญเลยนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสลิภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ท่านหนอมรักแล้วก็ต่อกันอีกเพลงหนึ่งเลยค่ะคู่เดิมนี่แหละค่ะเธออยู่ไหน

เธออยู่ไหนจากคุณสรีภกรพันธ์และคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านนะคะเป็นความทรงจำที่ดีของดิฉันเองสำหรับเพลงเธออยู่ไหนที่ทั้งสองท่านร้องเวลาขึ้นคอนเสิร์ตชอบน่ารักจริงๆเลยนะคะสุดท้ายลากันไปกับคุณทิพวรรณเป็นพิบาลเพลงนี้น้ำเสาะทรายค่ะและพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัญธราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ตรงนี้แหละค่ะ14นาฬิกาขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับพอเข้าช่วงหน้าฝนนะครับหลายต่อหลายท่านก็อาจจะเจอกับปัญหาน้ำท่วมหรือว่าต้องเดินย่ำน้ำในแต่ละวันเป็นเวลานานซึ่งน้ำสกปรกเหล่านี้ก็อาจจะเป็นที่มาของเชื้อโรคชนิดต่างๆและก็ส่งผลให้เกิดโรคตามมาเช่นโรคเท้าเปื่อยโรคเชื้อราที่เท้าและเล็บเท้านอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียหรือมีแผลเรื้อรังที่เล็บเท้าและเท้าได้นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญในช่วงหน้าฝนก็คือต้องพยายามดูแลเท้าให้สะอาดและก็มีสุขภาพเท้าที่ดีซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการติดเชื้อต่างๆบริเวณเล็บเท้าและเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับเนื่องจากหากมีการติดเชื้อที่รุนแรงก็อาจต้องใช้เวลาในการรักษานานและก็เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาดังนั้นนะครับวิธีดูแลสุขภาพเท้าให้ห่างไกลโรคในช่วงหน้าฝนก็ต้องพยายามทำความสะอาดเท้าทุกวันพยายามทำความสะอาดเท้าด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาดจากนั้นใช้ผ้าที่สะอาดและนุ่มเช่นผ้าขนหนูเช็ดเท้าให้แห้งทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซอกนิ้วเท้าต่อมานะครับพยายามสำรวจเท้าตนเองอย่างละเอียดทุกวันรวมทั้งบริเวณซอกนิ้วเท้านะครับว่ามีแผลหรือว่าหนังด้านแข็งหรือว่ามีตาปลาหรือรอยแตกหรือมีสิ่งผิดปกติที่อาจมีอยู่ใต้ฝ่าเท้าหรือไม่นะครับโดยใช้กระจกส่องดูบริเวณฝ่าเท้าหากมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะครับก็ควรให้ญาติหรือผู้ดูแลเป็นผู้สำรวจเท้าให้ต่อมาพยายามหลีกเลี่ยงแช่เท้าในน้ำอุ่นหรือใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนเป็นเวลานานๆ นะครับควรจะมีการทาโลชั่นภายหลังทำความสะอาดเท้าบริเวณหลังเท้าฝ่าเท้าส้นเท้าและเล็บเท้าแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทาบริเวณซ่อนนิ้วเท้าเนื่องจากจะก่อให้เกิดการอับชื้นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีซอกนิ้วเท้าเบียดกันถ้าเป็นผู้ที่มีโรคเบาหวานนะครับก็มักจะมีผิวหนังค่อนข้างแห้งก็อาจทำให้เกิดอาการคันเท้าและเกิดแผลที่เท้าตามมาได้ก็ควรใช้โลชั่นหรือว่าครีมทาบางๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ควรเป็นโลชั่นที่ซึมซับ

เข้าสู่ผิวหนังได้รวดเร็วเพื่อป้องกันการลื่นล้มนั่นเองนะครับควรจะสวมถุงเท้าเพื่อคงความชุ่มชื้นของผิวหนังและลดการเสียดสีนะครับโดยควรเลือกใช้ถุงเท้าที่ไม่มีตะเข็บไม่รัดแน่นจนเกินไปและพยายามเปลี่ยนถุงเท้าทุกวันนะครับนอกจากนี้ควรจะสวมรองเท้าที่มีขนาดพอดีไม่หลวมหรือว่าคับจนเกินไปในขณะที่มีการเดินภายในบ้านและนอกบ้านไม่ควรเดินเท้าเปล่านะครับพยายามหลีกเลี่ยงอย่าสวมรองเท้าแตะประเภทที่ใช้นิ้วเท้าคีบหรือรองเท้าที่ทำด้วยยางหรือพลาสติกเพราะว่าจะทำให้มีโอกาสเกิดการเสียดสีเท้าเป็นแผลได้ง่ายควรจะตัดเล็บเท้าให้สั้นพอประมาณตามแนวขอบเล็บไม่ควรตัดเล็บลึกถึงจมูกเล็บและควรตัดเล็บเท้าด้วยความระมัดระวังและถูกวิธีนะครับถ้าหากมีหนังด้านแข็งมีหูดหรือตาปลาก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาไม่ควรตัดหนังที่ด้านแข็งหูดหรือว่าตาปลาด้วยตนเองถ้าหากพบความผิดปกติหรือพบบาดแผลก็ควรไปพบแพทย์นะครับและที่สำคัญสำหรับผู้เป็นเบาหวานควรได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือมากกว่าตามความเหมาะสมนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้าในช่วงหน้าฝนที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
2: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุข
3: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: แล้วดิฉันนันทิดาภูมิทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
6: เราไปกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของปริมาณการขนส่งสินค้าขบวนรถไฟเส้นทางการค้าใหม่ทางบกและทางทะเลภาคตะวันตกของประเทศจีนปี2026ตอนนี้นะคะก็ได้ทะลุแล้ว1ล้านที่ EU และต่อด้วยข่าวผู้โดยสารขาเข้าและออกประเทศผ่านเสี้ยเหมินมีมากกว่า5ล้านคนครั้งเที่ยวหลายเมืองกระตุ้นการบริโภคนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเลยทีเดียวค่ะ
4: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
6: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ปริมาณขนส่งสินค้าขบวนรถไฟเส้นทางการค้าใหม่ทางบกและทางทะเลภาคตะวันตกของจีนปี2026ทะลุ1ล้าน TEU ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาหนานหนิงโดยระบุว่าณวันที่6ตุลาคมปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่านขบวนรถไฟขนส่งของเส้นทางการค้าใหม่ทางบกและทางทะเลภาคตะวันตกของประเทศจีนในปี2026

0: 26ได้ทะลุ1ล้านที่ EU แล้วสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในการขนส่งของเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยสนับสนุนการพัฒนาการค้าต่างประเทศของพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตลอดจนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ต้นปีนี้ความต้องการขนส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับในเส้นทางดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากนครฉงชิ่งไปยังท่าเรือชินโจมีปริมาณ 120,000 TEU เพิ่มขึ้น 31.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยปริมาณการขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมเช่นชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรการก่อสร้างและยางรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 95% ส่วนขบวนรถไฟขนส่งส่วนประกอบในอุตสาหกรรมที่ออกจากท่าเรือชินโจไปยังนครฉงชิ่งมีปริมาณ 53,000 TEU หรือเพิ่มขึ้น 28.7% โดยปริมาณวัตถุดิบจากภาคเหมืองแร่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นทรายควอตซ์สปอร์ดูมีนและหัวแร่สังกะสีได้เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางดังกล่าวกำลังเร่งตัวขึ้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟชินโจฝั่งเฉิงกางและทางรถไฟท่าเรือชินโจซึ่งเป็นการเพิ่มทางรถไฟอีกทางหนึ่งรางกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างและมีกำหนดทยอยเปิดให้บริการภายในปีนี้และในช่วงครึ่งแรกของปี2027หลังจากการปรับตารางการเดินรถไฟทั่วประเทศในไตรมาส4แล้วจะทำให้เส้นทางการเดินรถขบวนรถไฟบนเส้นทางใหม่เพิ่มขึ้นเป็น54เส้นทางจากเดิมเพิ่มขึ้นอีก2เส้นทางทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเสริมความหนาแน่นของเครือข่ายโลจิสติกระหว่างกวางซีและพื้นที่เสฉวนและฉงชิ่งเส้นทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำยางซีเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าตลอดจนด่านชายแดนจีนและเวียดนามให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นผู้โดยสารขาเข้าและออกประเทศผ่านเซียเหมินทะลุ5ล้านคนครั้งเที่ยวหลายเมืองกระตุ้นการบริโภคนักท่องเที่ยวต่างชาติณเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกประเทศผ่านด่านทางเมืองเซียเหมินในปี 2026 ได้ทะลุ 5 ล้านคนครั้งแล้วหรือเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศจีนด่านตรวจคนเข้าเมืองเซียเหมินเกาชีได้เปิดให้บริการแบบครบวงจรณจุดเดียวในการยื่นขอใบอนุญาตพำนักชั่วคราวเพื่อเข้าประเทศเป็นเวลา240ชั่วโมงพร้อมกับใช้มาตรการใน2ด้านได้แก่การยื่นข้อมูลล่วงหน้าทางออนไลน์โดยสายการบินและการดำเนินการทันทีเมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงส่งผลให้ระยะเวลาการอนุมัติลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันสัดส่วนการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของด่านอยู่ที่ 99%นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารจาก18จุดหมายปลายทางภายในประเทศที่เดินทางต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศผ่านเซียเหมินสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ตลอดเส้นทางด้วยบัตรโดยสารเพียงใบเดียวพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสบการณ์ผ่านด่านของชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สถิติยังระบุว่านับตั้งแต่ต้นปี2026มีชาวต่างชาติประมาณ 18,000 คนครั้งได้เดินทางเข้าประเทศผ่านด่านเซียเหมินโดยได้รับยกเว้นวีซ่าและพำนักในมณฑลฝูเจี้ยนเกิน15วันซึ่งได้เพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะเดียวกันภายใต้นโยบายยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางผ่านด่านเป็นเวลา240ชั่วโมงในบรรดาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีนผ่านด่านเซียเหมินมีมากกว่า 60% ได้พำนักอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลานานกว่า5วัน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุณศิวตรากับคุณหลิวหลงจะมาพูดคุยกันต่อค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในช่วง20ปีหลังมานี้แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่จีนยุคใหม่จะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: คุยกันวันละประเด็นวันนี้นะคะประเด็นน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันเวลาประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลและคุณหลิวหลงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณหลิวหลง
1: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: คราวที่แล้วเราคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมจีนในอีก20 ปีข้างหน้าซึ่งคุณหลิวหลงมองว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่างของคนในรุ่นหนึ่งก็คือตั้งแต่ปีเกิดตั้งแต่1960-1970เนาะกับคนที่เป็นเจเนเรชันใหม่คือเกิด1980-1990แล้วก็ยุคหลังปี2000ซึ่งคนทั้งสองกลุ่มเนี้ยคุณหลิวหลงบอกแตกต่างกันมากอย่างเช่นคนที่เกิดในปี1960-70เนี่ยเขาผ่านหลายเรื่องราวที่ยากลำบากในสังคมจีนเพราะนั้นน่ะทำให้คนพวกนี้ก็ต้องใช้คำว่าใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่ง
1: ประหยัด
0: อดออมแล้วก็เหมือนกับแบบถ้าสมมติทำงานมอบหมายอะไรงานไปให้ก็จะมีความมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งละทิ้งภารกิจไปกลางทาง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องถือว่าในด้านเศรษฐกิจเนี่ยนอกจากใช้จ่ายอย่าเรียกว่าประหยัดเลยเรียกว่ารู้คุณค่าของเงินทอง
1: เหมาะที่สุดค่ะ
0: แล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะอดออมเงินได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ของจีนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ผ่านมาของจีนแต่ในขณะเดียวกันค่ะคุณหลิวหลงก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นคนรุ่นสุดท้ายใช่ไหมที่ยังคงภาพลักษณ์แบบจีนเดิมๆที่เรายังจะเห็นว่าครอบครัวมีความรักกันเหนียวแน่นมีสายสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายในการเป็นลิงก์ในการเกี่ยวโยงระหว่างคนที่อาจจะอายุมากกว่าเขา
1: สมาชิกครอบครัวใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของตัวเองหรือว่าเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นญาติที่ค่อนข้างไกลค่ะก็ยังเป็นผู้ที่พยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ค่ะสมมุติว่าในช่วงตรุษจีนช่วงปีใหม่หรือว่าวันเทศกาลจะจ่ายอั่งเปาใน WeChat ในกลุ่มเพื่อน WeChat ค่ะแล้วก็ญาติหรือว่าบางทีจริงๆแล้วอาจจะไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่ก็มารับอั่งเปาได้ ประมาณนี้ค่ะ
0: อย่างนึงที่ดิฉันสังเกตนะคนสูงอายุของจีนอะสมัยก่อนอะเราจะรู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแม้ทั้งองค์กรเราเองอะเราก็ยังรู้สึกว่าด้วยแนวคิดว่าต้องให้คุณค่ากับผู้สูงอายุเนาะก็ยังมีสวัสดิการมีอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันอะดิฉันก็เห็นว่ามีเรื่องของสถานรับดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นในจีนมากขึ้นแม้ว่ามันจะยังมีเสียงว่าคนสูงอายุในยุคปัจจุบันเนี้ยก็ไม่อยากไปอยู่สถานเหล่านั้นแต่ว่าบรรดาลูกหลานก็เหมือนกับพยายามที่จะใช้คำว่าอะไรดีผลักดันหรือว่าพยายามที่จะส่งให้แบบบรรดาผู้สูงอายุที่อาจจะร้องว่าไม่อยากไปอยู่อยากไปอยู่บ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เลี้ยงดูแลไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะแบบดูแลที่บ้านแบบใกล้ชิดเขาไม่ไหวจริงๆค่ะเขามีงานต้องทำเขามีลูกต้องเลี้ยงโดยเฉพาะช่วงนี้เวลาเลี้ยงลูกจะต้องส่งไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆนานาจ่ายเงินแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลาจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีบางคนจะอย่างเช่นถ้าผู้สูงอายุจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรที่ตัวเองจริงๆแล้วดูแลไม่ได้จริงๆ
0: ก็เรียกว่าดูแลลำบากเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าพอคุณหลิวหลงพูดประเด็นเนี้ยดิฉันรู้สึกว่ามีข้อสังเกตบางอย่างคือคุณหลิวหลงพูดว่าก็จะมีคนในวัยเนี้ยที่รู้สึกว่าพ่อแม่ดูแลไม่ไหวต้องส่งไปยังสถานเลี้ยงดูเพราะว่าจะต้องมาดูแลลูกที่อาจจะยังเล็กที่ต้องส่งไปตามโรงเรียนเรียนพิเศษต่างๆนะก็คือฟูมฟักอย่างดีให้การศึกษาให้อะไรเงี้ยคุณหลิวหลงมองว่าการเลี้ยงดูเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้คนเกิดหลังปี80-90หรือหลังปี2000น่ะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากคนที่เกิดในช่วงหลังปี60หรือว่า70
1: มีค่ะอาจเพราะว่าคน3รุ่นที่เมื่อกี้คุณโปพูดเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกคนเดียวก็เลยเขาเป็นเติบโตขึ้นอยู่ในบรรยากาศที่อยากได้อะไรต้องได้อยากได้อะไรก็สามารถได้แล้ว
0: ก็คือสามารถพ่อแม่สามารถเนรมิตให้ได้
1: พยายามจะให้จะก็เลยจนทำให้3รุ่นนี้ไม่ค่อยรู้จักจะดูแลผู้สูง

0: อยู่อย่างไร
1: ถ
0: ึงขณะที่พวกเขาได้ดูพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายอย่างไรแต่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเขาเลยมันเป็นเรื่องของพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องของเขาจนทำให้เขาโตขึ้นเขาก็อาจจะไม่ยอมเชื่อมโยงว่าอันนี้เป็นเรื่องของตัวเองอาจจะยังรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องของพ่อของแม่แล้วพ่อแม่จะมีความสามารถจัดการได้
1: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขามองว่าการที่พ่อแม่เขาดูแลปู่ย่าตายายไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เขามองในอีกมุมว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเป็นเรื่องของพ่อแม่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: คือเขาอ้าว
0: ธรรมดา
1: ทำไมเขาไม่ได้
0: เขาอาจจะตั้งแต่เกิดก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าใครมาดูแลตัวเองจะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด
1: ที่เราจะต้องมีพ่อแม่มาดูแลเรา
0: ใช
1: ่แต่ในทางกลับกันน่ะเขามีความคิดว่าเขาจะกลับมาดูแลพ่อแม่ไหม
0: เท่าที่ดิฉันรู้คนจีนอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเป็นค่ะคือ
1: รุ่น
0: หนุ่มสาวสาวรุ่นใหม่เขาดูแลไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเป็นฝ่ายที่รับตลอดค่ะไม่ใช่ฝ่ายให
1: ้อ๋อคือคุณหลิวหลงจะเรียกคนยุค80ว่าปาหลิงโฮจิงหลิงโฮปี2000เรียกอะไร
0: หลิงหลิงโฮ
1: หลิงหลิงโฮโอก็คือคน3รุ่นเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าการที่เขามีพ่อแม่ดูแลเป็นเรื่องปกติคือเหมือนกับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่การที่เขาจะตอบกับสนองเขาไม่ได้คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
0: ใช่เขาทำไม่ค่อยเป็นยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเป็นไข้แล้วก็ไม่สบายนอนทั้งวันลูกสาวไปเข้าเรียนกลับมาแล้วก็มาดูจะมาย่าง
1: เป็นยังไงบ้าง
0: แล้วแม่ก็บอกว่าดีขึ้นเขาก็ไปเลยเขาไม่ได้มาถามว่าจะดื่มน้ำไหมจะกินข้าวไหมจะอะไรไม่มีจนต้องให้ดิฉันเรียกเขามาบอกว่าอยากดื่มน้ำอยากกินข้าวไปช่วยซื้ออะไรเอาหยิบผลไม้มาให้กินหน่อยเขารู้เขาก็ทำตามแต่ว่าถ้าให้เขาทำด้วยตัวเองเขานึกไม่ค่อยออก
1: อ๋อสิ่งนี้เป็นความน่าสนใจก็คืออย่างน้อยบอกแล้วยังทำ
0: ไม่ได้
1: ปฏิเสธคำร้องขอเหล่านั้นของเราคุณหลิวหลงบอกอย่างนี้คุณฟังว่าปัจจุบันนะคะวัยรุ่นจีนจำนวนมากแทบจะไม่ไปเยี่ยมญาติแล้ว อ้าวแล้วที่ดิฉันเห็นชุนยุ่นเห็นอะไรในช่วงเทศกาลตรุษจีนอันนั้นคืออะไรคะ
0: คือแบบที่เขากลับบ้านเกิดของเขาเองเขาไม่ได้ไปเยี่ยมญาติแต่ญาติรู้แล้ว
1: ญาติมาเยี่ยม
0: ญาติมาเยี่ยม
1: มาเยี่ยมไม่ใช่ไปเยี่ยมญาติก็คือหมายถึงว่าโอเคเขาอาจจะจำเป็นต้องกลับไปเพื่อกลับบ้านเกิดเพื่ออาจจะต้องไปหาครอบครัว
0: ใช่ไปรับอั่งเปาว่าอย่างนี้ว่าง่ายๆค่ะและอย่างหนึ่งคือเขากลับไปแล้วทั้งพ่อแม่และญาติจะชวนกันกินข้าวกันแล้วว่าหลังกลับมาหรือว่าถึงขณะที่หลานไม่กลับมาญาติที่มีอายุกลางคนเขาก็จะเรียกกันมากินข้าวกันมาอยู่พร้อมหน้ากันคุยกันเป็นมันเขารู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวใหญ
1: ่
0: แต่ว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เขาไม่มีจิตสำนึกในด้านความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเขาจะรู้สึกว่ามันใครๆก็ไม่เกี่ยวกับเราเลย
1: โอ้ใช้คำนี้นี่เห็นภาพชัดเจนจิตสำนึกเนาะซึ่งจากการสำรวจทางสังคมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหลังจากผู้ใหญ่ที่เหมือนกับเป็นลิงก์เชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเด็ก
0: กับ
1: รุ่นใหม่เนี่ยพออาจจะจากโลกนี้ไปเนาะญาติกว่า 90% ก็เหมือนไม่ได้เป็นญาติละ
0: ใช่จะเป็นแค่ชื่อแปลกๆ
1: บางทีพอหยิบมือถือมามีโทรมาเอ๊ะคนนี้ใคร
0: ใช่
1: จริ งๆคนนั้นเป็นญาติเราก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติจะจืดจางลงการไปมาหาสู่กันอาจจะลดน้อยลงยังมีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนาะว่าคน2รุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างที่คุณหลิวหลงบอกว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนหนุ่มสาวก็แทบจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองในชนบทก็จะมีแต่งานศพ
0: คนแก่ค่ะ
1: อืม
0: ใช่
1: คือมีน้อยอ่ะที่จะมีโอกาสที่จะมีงานรื่นเริงอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: คนหนุ่มสาวมาอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่แต่งงานไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่กลับบ้าน
0: ใช่แล้วคนที่ยังทำนาอยู่คือมีอายุอย่างน้อยๆ55ขึ้นไปค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆเราเห็นแล้วล่ะแต่ภาพมันจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงปีต่อๆไปที่เรา กำลังจะได้เห็นยาวไปจนถึงอาจจะ

0: เรียกว่าอาจจะก่อนหรืออาจจะประมาณ20ปีข้างหน้าอย่างที่คุณหลิวหลงบอกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันศิวัตาสินพัชุธาดลและคุณหลิวหลงลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งช่วงของการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณอินทนินท์ปรบเปื้องและดิฉันโจชื่อค่ะ
1: นี่ฮาวคุณโจต้าเจี๋ยฮาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนครั้งที่แล้วด้วยบทสนทนานี้ค่ะหนังยงซินยงขามะใช้บัตรเครดิตได้ไหม
1: หนังยงซินยงขามะเขาตอบว่าเคยนี่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนหนังซ่งขั้วมาแปลว่าส่งถึงบ้านไหมคะ
1: หนังซ่งขั้วมาคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อหนังสือละค่ะหนังสือภาษาจีนเนี่ยพูดอย่างไรคะ
0: ซู
1: ซูงั้นร้านหนังสือพูดอย่างไรคะ
0: ซูเตียนเตียนแปลว่าร้าน
1: ซูเตียนที่ไหนมีร้านหนังสือใหญ่ๆประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า哪有大的书店
1: 哪有大的书店
0: 哪儿ที่ไหน
1: 哪儿
0: 有มี
1: 有
0: 大的ใหญ
1: ่大的
0: 书店ร้านหนังสือ
1: 书店
0: 哪儿有大的书店
1: 哪有大的书店ที่ไหนมีร้านหนังสือใหญ่ๆคะถ้าดิฉันจะบอกว่าดิฉันต้องการหนังสือพจนานุกรมเล่มหนึ่งพูดอย่างไรคะ
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典
0: 我要ดิฉันต้องการ
1: 我要
0: 买ซื้อ
1: 买
0: 本เป็นลักษณะนามของหนังสือแปลว่าเล่ม
1: 本
0: 字典พจนานุกรม
1: ซื่อเตียน
0: 我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: 我要买本字典สรุปประโยคก็คือ我要买แล้วก็ตามด้วยลักษณะนามและนามเพื่อจะบอกว่าฉันต้องการซื้ออะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ我要买本字典ดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่ง
1: ค่ะเรามาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: เรื่องวัฒนธรรมการเยี่ยมเยือนที่บ้านของชาวจีนค่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาโทรศัพท์คุยกับเพื่อนชาวจีนเขามักจะบอกว่าว่างๆเชิญมาเที่ยวที่บ้านนะหรือประโยคทำนองเดียวกันทั้งนี้เป็นการแสดงถึงความสนิทสนมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเชิญคุณไปบ้านเขาจริงๆการเยี่ยมบ้านของกันและกันระหว่างญาติมิตรในสังคมจีนเป็นเรื่องธรรมดาโดยทั่วไปแล้วการชวนคนอื่นไปบ้านไม่ต้องนัดกันล่วงหน้านึกว่าจะไปเยี่ยมใครที่บ้านโทรศัพท์ไปบอกหน่อยหากเขาอยู่บ้านก็ไปได้ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารนับวันทันสมัยมากขึ้นการไปเยี่ยมเยือนที่บ้านจึงน้อยลงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือส่งอีเมล
1: ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังค่ะประโยคว่าดิฉันต้องการซื้อพจนานุกรมเล่มหนึ่งภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน

0: 再见。
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสานสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของช่วงเวลาที่ผ่านมากับสัปดาห์วันหยุดยาว Golden Week ค่ะผ่านไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันมีกลิ่นอายความอบอุ่นยังคงอยู่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางคุณนันทิดาเนี่ยได้รวบรวมบรรยากาศหยุดยาวฉลองวันชาติจีนที่เขาเรียกว่านำพาทั้งชาวจีนชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนให้ได้สัมผัสพลังนะคะแล้วก็บรรยากาศที่เป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะต้องมาฟังกันจากคุณนันทิดาเพิ่มเติมค่ะ
2: ค่ะในช่วงหยุดยาวฉลองวันชาติจีนปี2026ที่ผ่านมานะคะทั่วทั้งแผ่นดินจีนเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยพลังผู้คนต่างออกเดินทางมาท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับวันหยุดท่ามกลางกิจกรรมที่หลากหลายที่มีสีสันรวมไปถึงงดงามของประเทศชาติพร้อมกับส่งคำอวยพรให้ประเทศแม่มาตุภูมินะคะมีความยิ่งใหญ่และพัฒนาต่อไปค่ะในวันแรกของช่วงวันหยุดยาวนะคะที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งค่ะก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมารวมตัวกันมากกว่า300,000 คนต่างก็ถือธงชาติจีนนะคะแล้วก็เดินเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพไปพร้อมๆกันอย่างคึกคักค่ะส่วนที่เกาะลู่หังฮีนะคะเมืองเซียเหมินซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะนักท่องเที่ยวก็ได้ชมการแสดงแฟลชม็อบนะคะตามท้องถนนแล้วก็ตรอกซอกซอยนอกจากนี้ก็ได้เดินชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญท่ามกลางเสียงเปียโนอันไพเราะที่มาตามเสียงตามสายนะคะกลับมาที่อำเภอเหมินฉินมณฑลจางซู่ค่ะผู้คนก็ต่างเดินเล่นบนเนินทรายนะคะแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ขับรถแบบออฟโรดในทะเลทรายเพื่อดื่มด่ำกับวิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของทะเลทรายด้วยค่ะสำหรับปีนี้นะคะที่ฉันสังเกตว่าในช่วงวันหยุดวันชาติจีนที่มณฑลไหหนานก็ได้มีการสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นค่ะตั้งแต่ใต้ทะเลสู่บนบกจากบนท้องฟ้าไปสู่พื้นป่านอกจากนี้นะคะที่เมืองซานย่าเกาะอู้จือหยูได้คลาคล่ำไปด้วยผู้คนโดยวันแรกของวันหยุดนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกาะแห่งนี้มากกว่า 6,000 คนค่ะตบท้ายนะคะที่ฮ่องกงค่ะก็ได้มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟฉลองวันชาติซึ่งได้ใช้ดอกไม้ไฟมากกว่า 30,000 นัดนะคะส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าเหนืออ่าววิกตอเรียค่ะได้เพิ่มสีสันคึกคักแห่งการเฉลิมฉลองให้กับฮ่องกงนะคะที่มาเก๊าก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายค่ะเช่นการแสดงดอกไม้ไฟและก็งานแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาจีนใหม่ประชาชนจากทุกภาคส่วนนะคะก็ร่วมกันอวยพรให้แผ่นดินแม่ค่ะมีความสงบสุขรุ่งเรืองแล้วก็ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขเลยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเลยนะคะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยฟังดูแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกสมกับเป็น Golden Week นะคะคึกคักยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็นำมาฝากกันเป็นประจำแบบนี้นะคะในทุกๆปีเลยค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพราราจงไม้กลางจากตุลาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเล่นรำทำกับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way วันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนุมาลาคานชั่วแห่งสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างมากนะคะเพราะว่าเรามีแขกคนพิเศษที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและก็องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการเรียนหรือการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวขอรบกวนนะคะอาจารย์แนะนำตัวได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.จิรดาวุฒยากรผู้อำนวยการสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
1: อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับวิจัยของอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงวิจัยชิ้นนี้เพราะข้อมูลและก็ผลสรุปจากมันเนี่ย

0: น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับหลายๆฝ่ายเลยทีเดียว
1: เรื่องที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตีพิมพ์ไปก็คือเรื่องการศึกษาความตรงเชิงทำนายของข้อสอบ placement test ที่เราใช้กับนิสิตจุฬานะคะข้อสอบ placement test คือข้อสอบที่นิสิตจะต้องมาสอบตอนนี้เราให้นิสิตคณะแพทย์ของจุฬาสอบนะคะสอบ placement เพื่อจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามความสามารถที่เหมาะสมนะคะข้อสอบ placement test ก็เป็นข้อสอบที่สถาบันภาษาจัดทำขึ้นเพื่อที่จะใช้วัดนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการในการคัดคนเข้าห้องตามห้องที่มีความสามารถตามความเหมาะสมนะคะเราก็จะดูว่าข้อสอบที่เราสร้างขึ้นนี้มีความตรงเชิงทำนายไหมหมายความว่าสามารถทำนายได้ไหมว่าคนที่เข้าตามห้องต่างๆเนี่ยจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไรนะคะ
0: แล้วทำไมอาจารย์ถึงได้หันมาสนใจเรื่องนี้ล่ะคะ
1: ถามว่าทำไมถึงสนใจเรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ในระบบการสอบเข้าของประเทศไทยเนี่ยค่ะนักเรียนเนี่ยสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบที่หลากหลายมากไม่ว่าจะสอบด้วยข้อสอบของทปอนะคะข้อสอบ CU เทพข้อสอบ IELTS ข้อสอบ TOEFL นักเรียนมีคะแนนที่หลากหลายมากเลยโดยที่ข้อสอบบางชุดเนี่ยเรารู้ว่าคะแนนที่เขาถือมาเนี่ยมีความหมายว่าอะไรเช่นถ้านักเรียนสอบคะแนนข้อสอบ IELTS หรือ TOEFL เข้ามาเนี่ยเราจะรู้ว่านักเรียนมีความสามารถประมาณขนาดไหนเมื่อเทียบกับกรอบมาตรฐานสากลยุโรปหรือที่เราเรียกว่า CFR นะคะเพราะว่าข้อสอบเหล่านี้ได้เทียบเคียงกับกรอบมาตรฐานสากลรวมถึงข้อสอบ CU เทพด้วยส่วนข้อสอบที่นักเรียนสอบอีกชุดหนึ่งเนี่ยคือของทปอที่เรียกว่า TGAT หรือ PAT อะไรเนี่ยนะคะที่ทปอทำเองเนี่ยไม่ได้ตีค่าคะแนนว่ามีความหมายของคะแนนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนถือคะแนนภาษาอังกฤษพวกนี้เข้ามามหาวิทยาลัยเราก็ไม่รู้เลยว่าตกลงเมื่อถือของต่างกันเข้ามาเนี่ยความสามารถของเด็กเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาระของมหาวิทยาลัยและของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องสอบ placement test นะคะเราทำมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราซึ่งคิดว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาร่วมของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กสอบเข้ามามีความสามารถเป็นอย่างไรอันนี้คือความสนใจที่ทำเรื่องนี้ทีนี้เนี่ย เรื่องนี้มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่อง policy หรือนโยบายทางการสอบทางการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยซึ่งตัวเองเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเรื่องของ policy แล้วก็ต้องเกี่ยวโยงกับผู้ที่มีอำนาจที่จะดูแลเรื่องนโยบายนะคะว่านโยบายการจัดสอบเข้าระดับอุดมศึกษาจะเป็นอย่างไรนะคะทีเนี้ยตอนนี้มันจะเรียกว่ายังไงอ่ะมันมีความสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยมีความหลากหลาย
0: หลากหลายในที่นี้หมายถึงอะไรหรอคะอาจารย
1: ์หมายถึงในเรื่องของการจัดการเรื่องการสอบนะคะแต่ละครั้งที่เด็กสอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรอบพอร์ตรอบโควต้าหรือรอบแอดมิชชั่นกลางเนี่ยเด็กใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษที่หลากหลายมากก็เป็นภาระทางการสอบของเด็กซึ่งตัวเองเนี่ยพูดเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อนุมาทราบไหมว่าเด็กวิชาการสอบภาษาอังกฤษ O-NET เนี่ยซึ่งจัดการสอบโดยสทศตอนนี้นะเป็นการสอบแบบสมัครใจหมายความว่าใครจะสมัครใจสอบก็ได้ไม่สมัครใจสอบก็ได้ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเด็กม.6ได้สอบข้อสอบ O-NET เสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ถือคะแนนข้อสอบ O-NET เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย1ลดภาระการสอบของเด็ก2คะแนน O-NET ที่สทศทำปัจจุบันนี้ก็เทียบเคียงกับ CFR แล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระของผู้ปกครองที่จะต้องส่งลูกหลานไปสอบตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระของมหาวิทยาลัยที่ต้องมาตีความว่าคะแนนภาษาอังกฤษเหล่านี้มันหมายความว่าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สนใจมากนะคะแต่ตอนนี้เป็นการทำงานวิจัยเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการของมหาวิทยาลัยเรื่องการ placement เรื่องการplacement เด็กเข้าห้องต่างๆอาจารย์แอนนา placement นี่มันแปลว่าอะไร
0: คำว่า placement อย่างที่เข้าใจก็คือหมายถึงว่าการวางตำแหน่งใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือหมายความว่าเราจะดูซิว่านักเรียนหรือว่าผู้สอบคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ถูกไหมคะโดยที่เราใช้ข้อสอบเนี่ยเพื่อกระทำสิ่งนี้หรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: ข้อสอบของเราเนี่ยเพื่อจะก็จะช่วยแก้ปัญหา

0: แล้วตัว placement test กับ proficiency test เนี่ยต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ข้อสอบ placement จะต่างจากข้อสอบ proficiency ตรงที่ข้อสอบ placement เนี่ยจะสั้นกว่าข้อสอบ proficiency วัดบางจุดเพื่อจะดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับไหนนะคะข้อสอบที่เราสร้างขึ้นมาก็เป็นข้อสอบการอ่านแล้วก็วัดไวยากรณ์แล้วก็วัดทักษะการเขียนสอบนิสิตก็จะสอบประมาณ2ชั่วโมงคะแนนที่ได้เราก็เอามาทำการตรวจแล้วก็เรียงลำดับเด็กนะคะแล้วก็จัดเด็กเข้าห้องเรียนตามความเหมาะสมตามความสามารถ
0: ตามนั้นเลยนะคะแล้วผลของการวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ผลการวิจัยเราก็พบว่าเด็กที่อยู่ตามห้องเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเราก็พบว่าข้อสอบของเราสามารถทำนายความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
0: ตรงนี้หมายถึงอะไรล่ะคะอาจารย์
1: หมายความว่าถ้าเราเอาเด็กที่สอบข้อสอบ placement จับกลุ่มอยู่ด้วยกันนะเป็นเด็กที่ได้คะแนนเยอะมากจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเราก็พบว่าความสามารถในการเรียนในวิชาของเราเนี่ยก็ประสบความสําเร็จด้วยส่วนนักเรียนกลุ่มกลางก็ประสบความสําเร็จแบบกลางๆนักเรียนกลุ่มที่ต่ําลงมาหน่อยก็ต้องการความช่วยเหลือในการเรียนการสอนระหว่างทางนะคะผลคะแนนที่เราได้เนี่ยก็กลับมาสะท้อนถึงการจัดการการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความสามารถต่างๆเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าครูผู้สอนได้ไปสอนเด็กเก่งแล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องสอนเด็กเก่งก็ยิ่งต้องทำให้เก่งขึ้นไปอีกนะคะก็เช่นอาจจะต้องจัดกิจกรรมที่มีความท้าทายจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตามความสามารถจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเนี่ยได้ร่วมมือกันแล้วก็ทำโครงการที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นส่วนเด็กกลุ่มกลางนะคะครูผู้สอนก็จัดกิจกรรมไม่แตกต่างจากกลุ่มเก่งแต่อาจจะต้องเพิ่มเติมเรื่องการเรียนการสอนในจุดที่เขายังบกพร่องเช่นเรื่องไวยากรณ์บางจุดหรือความสามารถในการเขียนบางเรื่องที่เขายังต้องเติมเต็มส่วนเด็กกลุ่มอ่อนเป็นเด็กที่ครูจะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่าเรียกว่ากลุ่มอ่อนเลยกลุ่มที่ได้คะแนนไม่สูงมากนักนะจริงๆเนี่ยมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่มีใครอ่อนหรอกเพียงแต่ว่ามีคนที่อาจจะต้องเติมศักยภาพเพิ่มมากกว่าเพื่อนในเด็กกลุ่มนี้อาจารย์ผู้สอนก็จะต้องมีการสอนที่เพิ่มเติมมีเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมมีกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพิ่มเติมมีวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากกลุ่มกลางกับกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะนิดหน่อยเช่นอาจจะต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติมที่มีความท้าทายลดลงมาหน่อยหรือมีกิจกรรมที่นอกเวลาเรียนเพิ่มเติมขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ซ่อมแซมในจุดที่ยังบกพร่องอยู
0: ่นี่ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ดีจริงๆค่ะอาจารย์แล้วในการดำเนินวิจัยชิ้นนี้ค่ะอาจารย์ได้พบกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
1: อุปสรรคในการทำงานวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติของนักวิจัยจริงๆอุปสรรคในการทำงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเช่นจะต้องติดต่อคณะเรื่องการจัดสอบจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจข้อสอบจะต้องติดต่ออาจารย์ที่จะต้องตรวจข้อสอบแต่เป็นอุปสรรคที่เราจัดการได้อย่าเรียกว่าอุปสรรคเลยเป็นปัญหาเชิงเทคนิคก็แล้วกันเนาะ
0: แล้วนอกจากอุปสรรคแล้วค่ะอาจารย์ได้เจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้คาดคิดบ้างไหมคะ
1: ที่เซอร์ไพรส์ไหมมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยก็เราพบว่าข้อสอบของเราเนี่ยมีความทำนายมีความสามารถเชิงทำนายที่ได้ค่อนข้างเหมาะสมนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือเราจะต้องคิดกันว่าถ้าเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมีความจะเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษตัวที่1กับเราเพราะว่าความสามารถเขาเนี่ยมันเกิน ability ไปแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะต้องจัดการต่อไปก็คือนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ1หรือวิชาอิงเม็ด1ของเรานะคะ อาจจะต้องไปทำอย่างอื่นส่วนเด็กกลุ่มกลางอาจจะมีความจำเป็นต้องเรียนวิชาตัวนี้อยู่ส่วนเด็กกลุ่มที่ได้คะแนนไม่สูงมากนะอาจจะต้องเป็น

0: วิชาซ่อมเสริมทีนี้สิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเราในการดำเนินการต่อไปก็คือเราจะต้องดูว่าถ้าเอาแนวคิดนี้เนี่ยทำทั้งมหาวิทยาลัยตอนนี้เรายังทำแค่ที่คณะแพทย์นะคะถ้าเราทำทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีความท้าทายอะไรมากไหมเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือเป็นปัญหาเชิงบริหารจัดการว่าเราจะให้นักเรียนแต่ละห้องเนี่ยได้เรียนตามความเหมาะสมได้อย่างไรอาจารย์แนนาทราบไหมว่าสถาบันภาษาดูแลนิสิตแต่ละปีอย่างเทอมหนึ่งเนี่ยนักเรียนเข้ามากี่พันคน
1: โอ้เราดูแลนิสิตค่อนข้างจำนวนค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากข้อมูลที่ทราบมานะคะถ้าเป็นเฉพาะปริญญาตรีนะคะนิสิตของเราที่อยู่ระดับปริญญาตรีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000คนไหมคะ5,000คนใช่ไหมคะ
0: ใช่5,000คนนะ5,000คนเนี่ยเราสอนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเกือบ200เซ็กชันถูกไหมอาจารย์แนนา
1: ต
0: ร
1: ้อ
0: ้
1: ง
0: อย
1: ค่ะ
0: เจ็ดสิบ180เซ็กชันอันนี้เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งนะคะของเด็กปีหนึ่งเทอมหนึ่งแต่ถ้ารวมวิชาตัวอื่นๆด้วยที่เด็กปีสองปีสามปีสี่ปโทปเอกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย200กว่าตอนเรียนซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากนะแล้วก็เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยปีหนึ่งทั้งปีนะทั้งปีนะเป็นหมื่นคำถามก็คือเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กทุกคนเนี่ยได้รับการ placement ที่ถูกที่ถูกทางตอนนี้ก็คือเรายังให้ทุกคนได้เรียนเหมือนกันหมดเราอะนำร่องในคณะแพทย์ไปแล้วว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ความท้าทายก็คือเราจะจัดตารางเรียนตารางสอนอย่างไรให้มันสอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนี้เราจัดการเรียนการสอนตารางเรียนตารางสอนของเราเป็นไปตามคณะเช่นคณะกอไก่เรียนวันจันทร์เช้าคณะขอไข่เรียนวันอังคารเช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แอนนาไม่ทราบว่าอาจารย์แอนนาสอนวันไหนมั่ง
1: โอ้สอนเกือบทุกวันเลยค่ะอาจารย์แล้วบางทีมีสอนนอกรอบด้วยนะถ้าเกิดวันไหนที่นิสิตแบบว่าติดกิจกรรมอะไรอย่างนี้เนาะในภาษาอังกฤษก็จะมีคำพูดอันนึงใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือ a woman's work is never done ก็คืองานของสุภาพสตรีเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยไม่เคยหยุดหย่อนไม่เคยหยุดเลยใช่ไหมคะไม่มีวันหยุดนะคะอันนี้ต้องแก้ไขเป็น a teacher's work is never done
0: แล้วก็อาจารย์แอนนาก็สอนหลายคณะด้วยถูกไหมหล
1: ถ
0: า
1: ู
0: ย
1: กต้
0: ค
1: องค
0: ณ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: หลายวิชาอันนี้ก็คือเป็นความท้าทายของเราทีนี้เป็นความท้าทายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จัดการได้แล้วก็ถ้าเราจัดเด็กให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยเราอาจจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยท้าทายทั้งผู้เรียนผู้สอนมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยสนุกสนานนะตัวพี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: เรื่องจริงเลยค่ะอาจารย์แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจากที่อาจารย์ได้ผลมาจากข้อมูลที่อาจารย์ได้มาเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยคือเราที่จะ differentiate ทำการเรียนการสอนเนี่ยให้เหมาะสมกับทุก level ใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าเราจะนำข้อมูลตรงเนี้ยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือว่าการทำงานส่วนตัวของเราได้ไหมคะ
0: ค่ะทีเนี้ยสมมุติเราเป็นครูผู้สอนในห้องที่เรารู้แล้วว่าเราจะเดินเข้าไปเราจะเจอเด็กที่มีความสามารถแบบไหนอันนี้จะทำให้เราเนี่ยจัดการเรียนการสอนได้แม่นตรงกับความสามารถของเขามากยิ่งขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนที่เรารู้ว่าเด็กหน้าตาเป็นยังไงและความต้องการก็เป็นอย่างไรเนี่ยมันจะทําให้การเรียนการสอนท้าทายสําหรับครูผู้สอนแล้วก็ท้าทายสําหรับผู้เรียนได้พอเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามระดับของเขาแล้วเนี่ยเราจะพาเขาก้าวเดินไปก้าวข้างหน้าเนี่ยได้อย่างเขาเรียกอะไรเรียบไม่มีสะดุดติดขัดแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องเรียนที่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะหน้าตาเขาเป็นยังไงเนี่ยถือคะแนนมาคนละอย่างสองอย่างใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าคะแนนคนละสั่งสองอย่างเนี่ยแปลว่าอะไรมันการจัดการเรียนการสอนก็จะมารุมมาตุ้มอ่ะคนนี้อ่อนคนนั้นเก่งคนนี้ต้องการความช่วยเหลือแบบนั้นคนนั้นต้องการความช่วยเหลือแบบนี้แต่ถ้าเราจัดนะภาษาเทคนิคเรียกว่าเป็นโคฮอร์ตเป็นกลุ่มที่อยู่กลุ่มใกล้ๆเคียงกันเนี่ยมันก็จะทําให้การเรียนการสอนอ่ะมันพากันเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นแต่มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าเราควรจะจัดการเรียนการสอนที่เป็นเชิงร่วมมือก็คืออ่อนช่วยเก่งเก่งช่วยอ่อนอะไรเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่เราอยู่ในวงการการเรียนการสอนมายาวนานมันไม่มีใครเก่งจริงเก่งปลอมอ่อนจริงอ่อนปลอมใช่ไหมอาจารย์อนุมา
1: ถูก
0: ม
1: ต
0: ั
1: ้
0: น
1: อง
0: มี
1: ค่ะ
0: เพียงแค่มันเป็นของเทียมอ่ะเป็นของเทียมชั่วครู่ชั่วยาม

0: แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือการศึกษาเนี่ยช่วยพัฒนาเขาได้ถ้าเราเชื่อตรงจุดนี้แล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ยากเลยที่จะช่วยเขาเนี่ยเดินข้ามอุปสรรคแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าทีนี้งานวิจัยสิ่งนี้ที่มันช่วยพวกเราได้สะท้อนก็คือเราจะได้รู้ว่าเวลาเขาเดินมาหาเราเนี่ยเขามีอะไรติดมือมาแล้วเราจะพาเขาเดินไปจุดข้างหน้าเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างอันนี้มันเป็นความท้าทายเชิงวิชาชีพขั้นสูงสุดเลยแล้วก็นักเรียนเองก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยขาดตกบกพร่องหรือมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วจะไปข้างหน้าจะไปได้อย่างไรอันนี้เราก็มีเครื่องมือที่ช่วยเขาอยู่เครื่องมือที่ช่วยเนี่ยก็เรียกว่า placement test นะคะที่สามัญภาษาทำอยู่ถ้าท่านใดท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถติดต่อมาที่สามัญภาษาได้ว่าหน้าตาวิธีการทำอย่างไรนะคะสามัญภาษายินดีที่จะชี้นำแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการว่าจะช่วยจัดเด็กให้ถูกที่ถูกทางได้อย่างไรเรามีข้อมูล database เยอะแยะมากมายเลยพี่ทราบว่าอาจารย์แอนนาก็มาช่วยเรื่องนี้อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะอยากจะท้ายสุดนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าในการทำ placement test เนี่ยนอกจากที่จะไปจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยสำหรับคนที่สนใจที่จะวัดระดับตัวเองเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้แล้วก็ติดต่อหาสถาบันภาษาเนี่ยเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยเราในการเรียนการสอนของการเรียนของเราโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าสามารถที่จะนำไปใช้ยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะทีนี้มันมีเครื่องมือหลายตัวนะที่จะช่วยประเมินความสามารถของเราเครื่องมือ placement เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะต้องจัดสอบถูกไหมฮะมันต้องยุ่งกับคนหลายภาคส่วนต้องมีคนจัดสอบต้องมีคนเปิดเทปต้องมีคนตรวจข้อสอบแนะนำอีกอันนึงคือข้อสอบวัดประเมินตนเองที่เรียกว่า self assessment
1: นี่คืออะไรล่ะคะอาจารย
0: ์เป็นแบบสอบถามที่ถามให้ตัวเองประเมินตนเองว่าคุณมีความสามารถในการอ่านฟังพูดเขียนมากน้อยแค่ไหนนะคะ self assessment เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จริงๆมีอยู่เยอะแยะมากมายสถาบันภาษาก็มีเครื่องมือตัวนี้อยู่นะคะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งทำคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัตราพรเปี่ยมสายทำไว้นะคะเป็น self assessment อันนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องเสียเงินเลยอาจารย์แอนนาอาจารย์ก็ไปนั่งประเมินตนเองว่าเขาจะมีข้อคำถามใช่ไหมคะว่าเราสามารถหาใจความสำคัญของบทอ่านได้ไหมเราสามารถหารายละเอียดของบทอ่านได้ไหมอะไรพวกนี้นะเราก็ประเมินตนเองมันจะมีคะแนนออกมาแล้วคะแนนเนี้ยก็จะแปลความว่าเราอยู่ในมีความสามารถในระดับใดอันนี้แนะนำตัวนี้มากกว่าแนะนำข้อสอบ placement test เพราะว่าข้อสอบ self assessment เนี่ยเป็นข้อสอบที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเราคือใครมีความสามารถระดับไหนตอนนี้แนวโน้มการเรียนการสอนก็คือผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองด้วย
1: เป็นเรื่องจริงเลยค่ะอาจารย
0: ์ถูกไหมไม่ใช่ว่าให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกของการเรียนรู้และรับผิดชอบเรื่องของตัวเองก็คือต้องประเมินตนเองว่าตัวเองเนี่ยมีความเก่งกลางอ่อนมีความถนัดมีความชอบเรื่องอะไรแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปอันนี้ช่วยตัวเองก่อนอันนี้เรากำลังจะปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับนิสิตว่าต้องประเมินตนเองมาหาเรามาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วเราก็จะพานิสิตทุกคนเนี่ยเดินก้าวไปข้างหน้าตามความสามารถแล้วก็ไปให้ถึงสุดทางของเขาเลยค่ะจันแอนนานะจริงๆเราทำเรื่องนี้อยู่อย่างเข้มข้นอยู่แล้วเนาะค่ะ
1: เรื่องจริงเลยค่ะใต้การดูแลอย่างดีนะคะของอาจารย์เลยใช่ไหมคะเพราะเราจะพานิสิตไปถึงดวงดาวแล้วก็ผู้เรียนทุกคนนะคะไปถึงดวงดาวในที่สุดแล้ว so they're gonna reach for the stars ถูกไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่น่าเลยค่ะอาจารย์
0: ทุกคนมีศักยภาพนะมีศักยภาพเราเชื่อว่าทุกคนพัฒนาไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้แล้วหน้าที่ของเรานะที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า university ถูกไหมรากศัพท์ของมันก็คือ universe คือจักรวาลเนี้ยทุกคนก็อยู่ในจักรวาลนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะหาตัวเองให้พบแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเราเป็นผู้สอนเรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดเป้าหมายอันนั้นได้นะคะสิ่งหนึ่งที่สามัญภาษาทำอยู่ก็คือ1เรารู้จักผู้เรียน2เราพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของเขา3เราเข้าใจหน้าที่และบทบาทของเราว่าเราจะช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการหลากหลายอย่างไรอันนี้เป็นจุดแข็งของสามัญภาษาค่ะ

0: ถ้าท่านใดสนใจติดต่อเรื่องนี้ก็ติดต่อมาที่สถาบันภาษาได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับ insights ต่างๆของ research วันนี้ยังไงก็ต้องเรียนเชิญทุกท่านนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์ของเราเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะที่จะช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีมากกว่า1เป้าหมายไม่ว่ากันนะคะมาติดต่อพวกเราได้นะคะยังไงก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบพระค
1: ข
0: ุ
1: อ
0: ณ
1: บค
0: ม
1: ุ
0: า
1: ณ
0: ก
1: ม
0: น
1: า
0: ะ
1: ก
0: ค
1: ค่ะอา
0: ะ
1: จารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ได้ติดตาม English This Way ในตอนนี้นะคะแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อๆไปนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลนะคะที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10 ถึง 12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬา BBG ที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงาน

0: ต่างๆเช่นโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรมยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
3: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: แยมแคมป์ไซต์เสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆก็สารครื้นเครงฟังเพลงและฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: รายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีพี่หมีด้วยนะคะคนแรกสวัสดีมาเสมอเลยนะคะพี่หมีเขาฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆค่ะพระพันธ์ต้องพูดช้าหน่อยเดี๋ยวเด็กๆฟังไม่ทันนะคะฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นก็จะได้ยินเสียงป้าพันนะคะป้าพันมี2ฉายาค่ะคือทุกคนต้องมีฉายาหมดเลยนะคะ ฉายาก็คือเราเป็นคนยังไง เพื่อนๆเรียกเราว่ายังไง หรือว่าเรารู้ตัวเนี่ย เราเป็นคนชอบกินขนม เหมือนกับพี่
2: นนท์น้องนนท์
1: พี่นนท์ชอบกินขนมนะคะหลายๆคนก็มองตัวเองออกถ้ามองไม่ออกถามคุณพ่อคุณแม่ถามเพื่อนๆนะคะนั่นคือฉายานะคะพระพันธ์ก็มี2ฉายาจอมแบ่งปัน

0: และไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวมีฉายาว่าพี่แมวคนรักแมวครับและเรามีผู้ช่วยของเราที่มีฉายาเหมือนกันเลยนะคนนี้เขาเก่งคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็เลยได้ชื่อว่าพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับแล้วก็ภายใน Facebook นี่ก็จะมีรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาแล้วเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยใครอยากฟังนิทานที่เคยฟังมาแล้วหรือบางคนไม่ได้ฟังพลาดตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยเข้าไปฟังได้เลยนะครับนะครับในนี้ในพิมพ์ Facebook เนี่ยยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเข้าไปได้เลยก็จะมีนิทานสนุกๆเนี่ยแหละครับที่เราเล่าผ่านไปแล้วนะครับแล้วพอฟังนิทานปุ๊บก็ฟังเพลงด้วยเพราะว่าเพลงเราก็เปิดในรายการนั้นพอฟังเพลงเสร็จเด็กๆอาจจะมองเห็นโอ้ยมีการ์ตูนด้วยมีการ์ตูนประกอบนิทานด้วยอย่างในนิทานมียักษ์ก็มีรูปยักษ์ในนิทานมีแม่มดก็มีแม่มดอยู่ด้วยดีจังเลยเนาะแล้วใครเป็นคนวาดการ์ตูนแล้วเนี่ยก็ผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งไงล่ะครับคนนี้ก็ชื่อลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนแสดงว่าลุงโตตัวไม่เล็กแน่เลยแล้วก็ต้องชอบวาดการ์ตูนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับพี่แว่นครับจายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ค่ะแล้วก็มีพี่กบอบอบค่ะ
1: ว่ายังไงพี่กบ
0: อบอบ
1: แล้วก็มีพี่หมูหมูเอ้วันนี้มีแสงแดดด้วยหมูชอบใจนี่นะครับ
0: พี่กระดิ่งปองแปงแปงแปงแปงแปง
1: แล้วก็เจ้าไก่บอกโอ้ยวันนี้ดีจังเลยเดี๋ยวจะทำข้าวโพดคั่วกินซะหน่อยนี่แหละครับ
0: เสร็จแล้วนะคะแนะนำตัวแล้วแล้วก็แนะนำแผนกเสียงแล้วคราวนี้จะแนะนำรายการช่วงของรายการค่ะว่าจะได้ฟังอะไรบ้างคะ
1: ครับมี4ช่วงนะเด็กๆที่เราจะเตรียมไว้ให้เด็กๆฟังเลยนะครับช่วงแรกเป็นคำถามครับคำถามก็เป็นคำถามถ้านะเราจะสมมติว่าถ้าเด็กๆได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เห็นเรื่องราวแบบนี้ได้เจอคนแบบนี้ต้องตัดสินใจเรื่องเนี้ยเด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องราวที่ได้เจอครับหรือเจอคนแบบนี้จะยังไงนะครับนี่เป็นคำถามสมมุติขึ้นมาแต่บางคนเขาเคยเจอจริงๆแล้วเขาก็ตอบได้เนาะแต่ถ้ายังไม่เคยเจอก็ตอบได้ลองคิดดูก่อนนะเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับบางทีเราได้เตรียมไว้ก่อนง่ายอย่างช่วงนี้ช่วงหน้าฝนใช่ไหมบางทีเราก็นึกอยู่เอ๊ะเกิดเราจะไปโรงเรียนหรือว่าอาจจะตอนนี้ปิดเทอมแต่ว่าไม่แน่นะเดินไปปุ๊บรถวิ่งน้ำกระเด็นกางเกงเปื้อนหมดเลยจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะถามเด็กๆแต่ยังไม่รู้นะไม่ใช่คำถามนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวรอฟังประพันธ์เตรียมมาแล้วโอ้ให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจฝึกสมองกันนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานสนุกๆเรื่องราวของสัตว์ต่างๆมากมายเลยเนาะโอ้ยรับรองสนุกแน่นอนเลยนะนะครับเมื่อวานฟังเรื่องมดไปแล้วเอ้ยวันนี้จะเป็นตัวอะไรเนาะจะเป็นยังไงเป็นสัตว์นี้จะวุ่นวายไหมหรือว่าจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวรอฟังกันในนิทานสัตว์แสนสนุกของเรานะครับจากนั้นให้เด็กๆฟังมา3ช่วงแล้วฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงเขาที่อยากฟังเด็กๆบ้างเนาะนะครับก็เชิญชวนเด็กๆนะครับมาช่วยกันส่งข่าวเล่าเรื่องเรื่องอะไรละข่าวอะไรก็ข่าวของเด็กๆเรื่องของเด็กๆนั่นเองเนาะตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นนี้เจออะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเนาะตอนนี้น่าจะปิดเทอมกันนะครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างไปได้ไปทำอะไรเล่นอะไรสนุกไหมเตรียมตัวอะไรกันยังไงนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะส่วนใครที่นึกอยู่ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวฟังจิงเกิลแล้วรับรองนึกออกแน่เลยนะครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: เด็กๆส่งได้กันทุกคนใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ป้าพันธ์ก็ส่งได้นะคะ
1: ได้ครับ
0: ป้าพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องว่าป้าพันธ์ใช้ตอนนี้กำลังเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดมาที่ Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะคะมีภาพการ์ตูนลุงโตยืนคนแรกชู2นิ้วแล้วก็มีพี่แมวแล้วก็มีป้าพันธ์แล้วก็มีพี่นุชชู2นิ้วทุกคนนะคะป้าพันธ์ไม่ได้ชูใส่บูทด้วยนะคะใส่เสื้อกันฝนแล้วก็บอกว่า รายการยิ้มแย้มแก้มใสส่งความห่วงใยถึงผู้ฟังและคนไทยทุกๆคนนะคะแต่ยังไม่มีใครเขียนมาถึงเราเลยนะอย่างที่เราบอกไปเด็กๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ขา
1: เข้าไปดูได้
0: สามารถเขียนมาคุยกันได้ว่าขอเพลงนี้หนูอยากได้นิทานเรื่องนี้นะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะแนะนำอะไรก็ได้เราจะได้อ่านแล้วแบบอ๋อเหรอเรื่องนี้เหรอน่ากลัวใช่ไหมจะต้องเตือนเด็กใช่ไหมมีอะไรน่าสนใจที่จะแนะนำได้ทุกเรื่องนะคะเด็กๆคุยกันมาได้นะคะหลังรายการเลิกกันบางคนบอกโอ้ยังคิดถึงยิ้มแย้มแก้มใสอยู่เลยอยากคุยทำยังไงล่ะ

0: มาเลยค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเนี่ยประพันธ์พิมพ์ขนาดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนะมันก็ขึ้นมาให้ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครเขียนมาถึงเราเลยแล้วเราเหงามากเลยนะคะมีอยู่สองคนอ่ะคุณณรงค์กับคุณสุรศักดิ์นะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะเข้ามาเปิดดูและเขียนแนะนำมาได้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวมีเสียงดังเอาละค่ะเด็กๆเราบอกไปแล้วว่าจะได้ฟังอะไรบ้างแนะนำตัวไปแล้วเราก็จะเริ่มต้นกันแล้วนะคะยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆพร้อมนะคะพระพันธ์ก็พร้อมพี่แบ๊วก็พร้อมกบไก่หมูกระดิ่งพร้อมหมดนะคะ
1: คร
0: ับ วันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะแล้วช่วงแรกเราก็จะมีคำถามเลยนะคะพระพันธ์จะถามเด็กๆฟังช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: จะถามเด็กๆว่านะคะถ้าเด็กๆเล่นต่อบล็อกอยู่อะที่มันต่อตัวต่อเป็นรูปด้านรูปนี่นะคะแล้วตอนนี้มันทำยังไม่เสร็จเลยมันเมื่อยจังเลยอะจะทำยังไงเดียคะเราต่อตัวบล็อกอยู่อะดูในรูปโอ้ยสวยจังเลยถ้ามันต่อเสร็จนั้นมันจะต้องเป็นรูปนี้แน่นอน
1: แต่ว่า
0: แต่มันต่อไม่เสร็จเพราะมันเมื่อยบางทีมันก็ต่อผิดต่อถูก
1: มันเยอะใช่ไหม
0: มันเมื่อยจริงๆเลยจะยังไงก็แล้วแต่แหละเด็กๆทำไงเดียคะบอกหน่อยได้ไหมคะเคยเจอไหม
1: พี่แมวก็เคยเล
0: ่
1: นแล้วก็เคยไม่เสร็จสักทีหยุดก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะเอาละครับเด็กๆถ้าเด็กๆต่อบล็อกของเล่นอยู่ใช่ไหมเนาะต่อเป็นรูปร่างนู้นเป็นอะไรเนี่ยแล้วเกิดมันเป็นยังไงนะครับพันเหนื่อยเหรอ
0: เมื่อยด้วยเมื่อย
1: เนาะเพราะว่ามันต้องเล็งเนาะเอาชิ้นนี้ใส่ชิ้นนี้เอานี้แล้วบางทีมันก็ล้มโครมมาเลยเนี่ยนะเด็กๆจะทำยังไงครับถ้าต่อบล็อกของเล่นอยู่แล้วเกิดเมื่อยขึ้นมานะครับทำยังไงดีนะครับตอบมาได้เลยนะวันนี้ตอบทางโทรศัพท์ก็ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7หรือว่าจะตอบยังไงอีกทีนึงครับ
0: ค่ะมาอีกทางหนึ่งนะคะทางนี้ทาง LINE ค่ะ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ผู้ฟังสะกดให้ฟังนะคะเอาละค่ะสะกดว่า CHULARADIO ค่ะCHULARADIO นะคะจะพิมพ์ตอบมาก็ได้จะโทรศัพท์ก็ได้แต่ตอนนี้เป็นอันรู้กันใช่ไหมคะโอ้มีพี่สกายค่ะสวัสดีมาแล้วนะคะพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งสวัสดีมานะคะตอบคำถามด้วยนะโอ้โหสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ผมพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งและดวงดาวครับ
1: โอ้มีเติมแล้ว
0: จำครั้งที่แล้วที่ผมเติมฉายาไปได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จำไม่ได้พันแก่แล้วล่ะแล้วก็ตอบคำถามมาด้วยเอาคราวนี้เราต้องเติมใช่ไหมคะท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งและดวงดาวเอาแล้วครับป้าพันต้องจดไว
1: ้
0: ขอบคุณที่ตอบมาอย่างเร็วตอนนี้ก็เด็กๆอย่าเพิ่งตอบก็ได้นะคะเราเรียนเชิญมาฟังนิทานกันนะคะเชิญนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วนิทานสนุกสนุกของเราวันนี้เสนอตอนแมวส้มกับเสือดาวกาลครั้งหนึ่งมีเจ้าแมวส้มตัวโตตัวหนึ่งเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมครับแมวบางตัวที่ขนจะเป็นสีส้มๆเหลืองๆเนาะนะครับที่ฝรั่งเขาจะเรียกว่าจินเจอร์แคทบางทีเขาเรียกว่าพัมคินสีแบบฟักทองเนี่ยแต่บ้านเราจะเรียกแมวส้มนะครับเจ้าแมวส้มนี่เขาก็ตัวโตเหมือนกันนะเพราะมันเป็นแมวที่โตแล้วไงไม่ใช่ลูกแมวนะประพันธ์ห้ามทำเสียงลูกแมวนะได้ครับได้อยู่เจ้าแมวส้มตัวนี้ไม่ใช่แมวจรนะแมวจรคือแมวที่ไม่มีบ้านไม่มีใครเลี้ยงไงแต่เจ้าแมวส้มตัวนี้เขามีเจ้าของแล้วก็อาศัยอยู่กับเจ้าของนะแล้วบ้านของเจ้าของของแมวส้มนี่อยู่ติดใกล้ๆกับชายป่าก็คือมีบ้านแล้วเรือนเอาไว้นิดหน่อยก็เป็นป่าแล้วเนาะแสดงว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ

0: จ้าของก็เลี้ยงดูเจ้าแมวส้มตั้งแต่มันเป็นลูกแมวเป็นอย่างดีเลยเจ้าแมวส้มนี่เนื่องจากอยู่ชายป่าจะมีนกเยอะใช่ไหมครับมันก็จะชอบมานอนกลิ้งส่องนกคนที่เลี้ยงแมวก็จะรู้คือแมวก็ชอบแต่ว่าเจ้าแมวส้มหลังจากเล่นอยู่ในบริเวณบ้านมาพักใหญ่มันก็เบื่อมันก็เลยแอบเข้าไปเที่ยวในป่าเพราะว่าบ้านมันอยู่ใกล้นี่เนาะมันก็มุดรั้วไปเลยครับเข้าไปเที่ยวในป่ามันก็ได้กลิ่นแปลกๆไงเพราะว่ามันไม่เหมือนไงมันก็สุดกลิ่นฮะใครเห่าเนี่ยใครเห่าเนี่ย
1: เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะว่าห้ามเข้าป่านะเจ้าของก็บอกนะในป่าเจ้ารู้ไหมว่าอันตรายมากเลย
0: นี่แหละเป็นเสียงของหมาจุดหมาจุดนี่เป็นหมาข้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันแต่เขาไม่ตีกันหรอกเขาคุ้นกันแต่ว่าเจ้าหมาจุดเขาจะเตือนเจ้าแมวส้มเสมอว่าแมวส้มเอ้ยเจ้าเนี่ยมุดเข้าไปเนี่ยอันตรายนะในป่าเนี่ยนะนะแมวส้มก็ถามหมาจุดว่ามันจะมีอันตรายอะไรล่ะครับพี่หมาจุด
1: จู๋รู้ไหมจะมีหมาเหมือนข้าแต่เป็นหมากมันแหลมๆหน่อยนะเขาเรียกว่าสุนัขจิ้งจอก
0: เหรออ
1: ุ้ยมันร้ายนะ
0: มัน
1: เห็นเจ้าเนี่ยมันง่ำเข้าไปเลย
0: เหรออ
1: ืมแล้วก็มีงูตัวใหญ่ๆเจ้ารู้จักไหม
0: รู้จักผมเห็นมันเลื้อยอยู่ที่รั้ว
1: นั่นแหละมันชอบนักนะมันลัดเจ้านะหายใจไม่ออกก็ตายเลยนะ
0: เหรอ
1: แล้วไม่แค่นั้นนะยังมีเสือตัวเบลอเลยจะพร้อมจะขย้ำเจ้ากินเข้าไปเลย
0: เจ้าแมวส้มได้ฟังตอนแรกก็กลัวนะโอ้ยไม่เที่ยวละวันนี้มาจุดไม่อยู่เตือนด้วยก็เข้าไปเพลินเลยนะครับ
1: โอ้ยฉันน้ำมั่นใจ ฉันหูไวตาไวแล้วก็วิ่งเร็วมากไม่ต้องกลัวดีกว่า
0: วันแรกเจ้าแมวส้มเข้าป่าไปนะครับมันกำลังเดินคุยเขี่ยอะไรสนุกเลยจมูกมันไวนะแมวเนี่ยมันได้กลิ่นอันนี้ไม่ใช่กลิ่นพี่หมาจุดนี่น่าจะเป็นกลิ่นเจ้าหมาจิ้งจอกหรือเปล่านะเฮ้ยมาแล้วทันใดนั้นจิ้งจอกตัวหนึ่งโผล่มาแต่เจ้าแมวส้มมันไวนะครับมันปีนขึ้นต้นไม้เลย
1: โอ้หลอดเขายังเฉาหัวหน่อย
0: จิ้งจอกก็ได้แต่มาเดินวนอยู่ใต้ต้นไม้แต่หาแมวส้มไม่เจอแล้วก็ดมฟุดฟิดฟุดฟิดฟุดฟิดจะมาจิ้งจอกเอ๊ะเมื่อกี้ได้กลิ่นแมวนี่มันหายไปไหนเนี่ยแต่เจอน่าจะกัดพุงซะเลยนะแล้วเจ้าจิ้งจอกก็ไปนะครับแมวส้มก็ลงจากต้นไม้มาเข้าบ้านแล้วก็บอกอะโถไม่เห็นมีอะไรเลยเลี้ยวไว้ผ่านมาอีกวันหนึ่งวันนี้มาเจ้าแมวส้มมองละเจ้าของก็ไม่ได้ดูเราพี่หมาจุดก็ไม่อยู่เข้าป่าอีกวันดีกว่าอุ้ยคราวนี้มันเดินลึกเข้าไปหน่อยนึงเลยไปแถวๆที่มีลำธารน้ำไหลมันก็ไปควักน้ำเล่นเอ้ยมีปลาด้วยแหมอยากจับปลาจังเลยแต่เจ้าแมวส้มมันตาไวนะครับหูไวด้วยมันมองเห็นอุ๊ยนั่นงูนี่งูเลื้อยมาวิ่งหนีดีกว่ารอดอีกแล้วไม่เห็นจะมีอะไรทำอันตรายเราได้เลย
1: เฮ้ยนะอะไรก็ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วฉันไวแล้ว
0: หูก็ไวจมูกก็ไวตาก็ไวนะและอีกวันหนึ่งเจ้าแมวส้มก็หนีเข้าไปเที่ยวในป่าแล้วครับวันนี้ไม่ธรรมดานะเด็กๆรู้ไหมทำไมถึงไม่ธรรมดาวันนี้เจ้าแมวส้มบอกว่าอยากจะไปกินอาหารในป่าแต่ว่าไปปิกนิกแบบแมวๆเพราะว่าวันนี้เจ้าของก็ใจดีเขาให้ปลาย่างแมวส้มมาตัวเบลเริ่มเลยแมวนี่ชอบปลาย่างอยู่แล้วเด็กๆนะเจ้าของก็บอกอ้าวแมวส้มวันนี้ฉันมีปลาเยอะเลยนะเนี่ยมาหน้าฝนเนี่ยจับปลามาทำปลาย่างเจ้าเอาชิ้นไหนเราเลือกเอาเลย
1: เอาชิ้นใหญ่สุดเลยคร
0: ับ เอาได้เลยขอแม่แมวส้มเจ้าแมวส้มก็คาบปลาย่างแล้วก็วิ่งไปเจ้าของก็ไม่รู้ก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงจะไปกินเงียบๆซะบ้างไม่ใช่ละครับเจ้าแมวส้มเขาคิดว่าแหมวันนี้ถ้าเราเอาปลาย่างเข้าไปกินในป่ามันคงมีความสุขเน
1: าะบรรยากาศหน่อยได้ยินเสียงน้ำตกอากาศลมพัดเบาๆโหยดี
0: จ้าแมวส้มก็คาบปลาย่างเดินเข้าป่า

0: แต่แม่ส้มบอกว่าเดี๋ยวจัดไปกินแถวๆริมลำธารนี่แหละกินให้อร่อยเลยยังไม่ทันจะถึงที่หมายเลยครับเด็กๆเจ้าแม่ส้มก็พบกับอันตรายคราวนี้มันแม่ส้มมันโมแต่คาบปลาย่างไงมันก็ไม่ได้กลิ่นอันตรายที่จะมาไงเนาะปลาย่างมันอยู่ไงกลิ่นปลาย่างมันกลบปรากฏเป็นเสือดาวตัวใหญ่ครับเด็กๆรู้จักเสือดาวไหมเสือดาวก็เหมือนเป็นเสือแหละแต่ว่าลายเขาไม่ได้เป็นทางๆนะลายเขาเป็นจุดๆๆๆๆเสือดาวเนาะเสือดาวตัวเบิ่มเลยโผล่มาก็คำรามโอ้กเลยก็บอกว่าเจ้าแมวบังอาจบุกมาถิ่นเสือดาวเหรอหืมจะกัดซะเลยเสือดาวก็วิ่งแมวส้มก็วิ่งหนีเลยครับแมวส้มนี่มันจำได้นะเพราะว่าเสือนี่ปีนต้นไม้ไม่เก่งหรอกเสือโคร่งเนี่ยแล้วเราขึ้นต้นไม้หนีดีกว่าเจ้าแมวส้มก็ปีนต้นไม้ทันทีเลยเด็กคิดว่าแมวส้มจะรอดพ้นจากเสือดาวไหมครับ
1: รอดแน่นอน
0: ไม่ใช่สิเสือบางอย่างปีนต้นไม้เก่งนะเด็ก
1: ๆว้ายเป็นไปได้ยังไง
0: เช่นเสือดำเสือดาวเนี่ยปีนต้นไม้เก่งนะ
1: เมียว
0: เสือดาวก็ปีนตามขึ้นมาเลยบอกว่าคิดว่าปีนแล้วจะรอดเหรอบางอาจบุกมาในป่าถิ่นเราแล้วจะกินเจ้าซะแมวส้มตัวสั่นเลยครับแต่พอดีเจ้าแมวส้มตัวนี้มันมีสติดีเหมือนกันนะมันก็เลยทำใจดีสู้เสือแมวทำใจดีสู้เสือแล้วก็พูดกับเสือดาวว่าพี่เสือดาวครับผมไม่ได้บุกเข้ามาเที่ยวเล่นเพื่อความสนุกนะ
2: แล้วมาทำไม
0: คือผมตั้งใจจะเอาของอร่อยมาฝากพี่เสือดาว
2: อะไรเหรอ
0: เนี่ยในปากผมเนี่ยเขาเรียกปลาย่าง
2: ฉันก็หอมอยู่นั้นเนี่ย
0: พี่เสือดาวอยากสนใจไหมครับ
2: สนใจ
0: เดี๋ยวผมให้แล้วพี่เสือดาวเอาไปกินแล้วไม่ต้องสนใจผมนะครับ
2: ก็ได้ไหนได้แล้วลองชิมดูหน่อย
0: แต่แมวส้มก็คายเอาปลาย่างให้เสือดาวก็งับ
2: โอ้โหอร่อยนะ
0: อร่อยไหมครับ
2: อืม
0: จะเสือดาวก็เพลินเลยเนี่ยครับเพราะมันไม่เคยกินปลาย่างอร่อยอร่อยกินแล้วส้มหมกได้โอกาสแล้วลงต้นไม้หนีเลย
1: เพ่นดีกว่าแล้วไปแล้ว
0: แล้วมันก็เดินด้วยความเหนื่อยอ่อนปลาก็ไม่ได้กินแถมตอนวิ่งมาโดนน้ำตำน้ำขวนขนหลุดไปเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: โอ้ยนึกว่าจะกินดังสบายอารมณ์ซะหน่อย
0: พี่หมาจุดก็ถามอ้าวไปไหนมาแมวส้มขนหลุดเชีย
1: วอย่าซ้ำเติมสิ
0: ว่ายังไงเน
1: า
0: ะ
1: ฉันเข้าป่าแล้วเจออันตรายอย่างที่พี่หมาจุดว่าไว้เลย
0: เป็นยังไงแล้วจะไปไหมเนี่ย
1: คงไม่ไปแล้วล่ะ
0: ก็ไม่แน่นะเนี่ย นะครับตอนนี้แมวส้มเข็ดเลยแถมยังโดนเจ้าของถามอีกอ้าวกินปลาย่างหมดแล้วเหรอแมวส้ม
1: ไม่ได้กินครับ
0: เออแต่มันก็ไม่กล้าบอกเจ้าของเพราะเดี๋ยวโดนดุนะครับวันนั้นก็เลยอดเลยนะครับเนี่ยครับเรื่องของเจ้าแมวส้มจอมสนครับจบแล้วครับ
3: อันนี้ในนิทานนะ
0: ครับ
3: ก็แลกกันมาด้วยประสบการณ์ชีวิต
0: ใช่เลยครับ
3: แต่ว่ามันก็สามารถตายได้เลยนะ
0: ตายได้เลยนะ
3: เออ
0: ถ้าไม่ได้เอาปลาย่าง
3: ประสบการณ์อันนี้น่ากลัวอันตราย
0: ดุร้ายมากไม่ยอมไม่สนใจ
3: จะเอาทั้งปลาทั้งแมวแหละ
0: เออนะเนี่ยนะ
3: เออเพราะฉะนั้นก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะ
0: ใช่เลยแต่เนี่ยถ้าเชื่อลุงหมาจุดก็ไม่เป็นไรแล้ว
3: หนูนั่งกินปลาย่างอร่อยไปแล้วตอนน
0: ี้ใช่เลย
3: นะ แล้วตอนนี้เด็กๆถามนิทานเราจบแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะ
0: ครับตอบคำถามมาเลยครับแล้วสมมุตินะเด็กๆกำลังนั่งตอบบล็อกอยู่บล็อกอะไรก็ได้ตอบเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรใหญ่โตเลยนะครับแล้วมันเมื่อยครับยังตอบไม่เสร็จนะครับมันเมื่อยด้วยนะเด็กๆจะทำยังไงดีครับยังต่อบล็อกอยู่เลยบล็อกของเล่นน่ะแต่ต่อไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเมื่อยซะก่อนใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่ว่ามันเมื่อยเด็กๆจะทำยังไงดีครับตอบมาได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7
3: ค่ะ
0: นะครับ
3: สามารถพิมพ์ได้นะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะLINE @JulaRadio นะคะทำยังไงดีอะของเล่นเหล่านี้เราชอบด้วยโอ้รูปเนี้ยนะซื้อมาแล้วเราอยากจะต่อเองให้มันเสร็จแล้วมันจะได้เป็นรูปอะไรดีนะไดโนเสาร์ใช่ไหม
0: อ
3: ู้จะเสร็จอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันเมื่อยจังเลยอะทำไงดีเด็ก
0: ๆครับเด็กๆ
3: มันยังค้างอยู่ไม่เสร็จสักทีนึงนะคะลองคิดดูนะคะถ้าเป็นเราเรื่องจริงๆจะทำยังไงนะคะและจากนี้ไประหว่างเด็กๆกำลังคิดก็ฟังยังฟังไม่ได้เพราะว่ามีเด็กๆโทรศัพท์เข้ามาเขาคิดออกพอดีเลย

0: ละเราจะดูซิว่าใครจะโทรมาหาเรานะคะ
1: คร
0: ับพันก็จะจดคำตอบของพี่สกายไว้ก่อนนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ยัง
1: กำลังติดต่อเข้ามาแล้ว
0: กำลังแบบฮัลโหลมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวารูปค่ะ
0: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
1: ของขวัญก็ตอบว่าไงครับของขวัญกำลังตอบบล็อกของเล่นอยู่เลยยังไม่เสร็จอะแต่มันเมื่อยอะเนาะของขวัญจะทำยังไงครับ
2: แล้วก็ถือแหวนแล้วก็พักก่อนค่ะ
1: ยังไงนะคะ
2: แล้วก็พักก่อนแล้วค่อยซื้อค่อยต่อใหม่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพักก่อนเนาะแล้วค่อยต่อใหม่แล้วของขวัญเคยตอบบล็อกของเล่นเล่นไหมคะเคยไหม
2: เคยค่ะเคยต่อช้างค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
0: ช
1: ้
0: างเ
1: ด้อช้างแล้วต่อทีเดียวเสร็จเลยไหมหรือว่าต้องพักก่อนคะ
2: ต่อทีเดียวเสร็จเลยค่ะเล่น
1: ได้ต่อแล้วคะต่อทีเดียวเสร็จเลยเป็นช้างเลยช้างโตๆไหมคะที่ต่อมา
2: ช้างโตๆค่ะ
1: โอ้แต่ก็ตอบเก่งเหมือนกันเนาะได้เลยครับแล้ววันนี้ของขวัญมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับ
2: วันนี้ผมไม่ตกค่ะ
1: เนาะ
0: แล้วปิดเทอมวันนี้อยู่บ้านวันแรกไหมคะ
2: บ้านค่ะ
0: อยู่ทำอะไรคะเหงาไหมคะอยู่บ้าน
1: ค่ะ
0: ไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ต้องไปเรียนอ่ะหนูทำอะไรคะ
1: ค่ะว่าไงคะ
2: ดูการ์ตูนค่ะดูการ์ตูนค
1: ่
2: ะ
1: ก็ดีเนาะพักผ่อนเพลิดเพลิน
0: อย่านั่งนานๆนะคะ
1: ใช่เลย
0: เดินบ้างนะคะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขอเพลงค่ะ
1: ครับเพลงอะไรดีครับของขวัญ
2: เพลงดอกไม้ค่ะ
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้
2: ดอกค่ะ
1: เรามาที่ลำด้วยใช่ไหมครับ
3: วันนี้คือเปิดเพลงใจใจ
0: พรุ่งนี้วันนี้เมื่อวานเนี่ยเหรอคะสบายใจชอบใจใช่ไหมคะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ขอบคุณพี่น้องกับพ่อพาน้ำเป
1: ิ
3: ดเพลงใจเมื่อวานเนี้ย
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณวันนี้ก็วันนี้น่าจะถูกใจอีกนะคะคุณยายสมคุณยายปราณีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: คิดถึงนะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและยังมีอีกสายหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: น้องเอิงเอ๋ยสายแอร์คิตตี้ค่ะ
0: ปันจำเสียงได้แล้วน้องเอิงเอ๋ยสวัสดีค่ะ
1: ครับเอิงเอ๋ยเคยไหมเคยเล่นต่อบล็อกของเล่นแล้วต่อไม่เสร็จแล้วไหมคะเคยไหม
4: เคยต่อค
1: ่
4: ะ
1: แล้วเคยต่อไม่เสร็จไหมเคยไหมเมื่อยก่อนเคยไหม
4: ไม่เมื่อยค
1: ่
4: ะ
1: ไม่เมื่อยต่อทีเดียวเสร็จหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วต่อเป็นรูปอะไรบ้างคะ
4: มั่วๆค
1: ่
4: ะ
1: ต่อมั่วๆเลยเหรอแต่ก็สนุกดีใช่ไหมคะอันนู้นสีเขียวใส่สีเขียวอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะสนุกดีนะครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะเอิงเอ้ยช่วงนี้ปิดเทอม
4: มีค่ะ
1: กินไหม
0: ไม่มีใช่ไหมคะ
1: เน
0: าะเอิงเอ้ยจ๋าพระพันสมมุติถ้าสมมุติมันเมื่อยล่ะ
1: เอ
0: ้ยทำไงอะคะ
1: อันนี้มันเป็นอันชิ้นใหญ่มากเลยมันไม่เสร็จสักทีนึงทำไงดีจะทำไงดีคะได้บล็อกมาอันนี้ชิ้นใหญ่
0: มันใหญ่มากเลยอะ
1: ตั้งแต่เคยต่อมาเนี่ยไม่เคย
0: มันเมื่อยจังทำไงดีคะ
4: ไปนอนค
1: ่
4: ะ
1: ไปนอนเออก็ดีนะ
0: ไปนอนก่อนใช่ไหมคะ
1: นอนได
0: ้นอนกี่ชั่วโมงแล้วตื่นคะกี่ชั่วโมงแล้วตื่นจะมาทำค่ะ
4: ใช่
1: ค่ะ
4: จนกว่าจะหายเม
1: ื่อ
4: ยค
1: ่
4: ะ
1: จนกว่าจะหายเมื่อย
0: ได้ไงแล้วมาต่อไหมคะจะต่อมาทำต่อไหมคะ
1: ต่อไหม
4: ต
0: ่ออันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีนะ
1: แนะนำที่ดีก็มันเมื่อยเนาะนอนดีกว่าแล้วขอเพลงอะไรดีคะ
4: จับมือตาจับมือยายค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: จับมือตาจับมือยายแล้วคุณตาคุณยายอยู่ด้วยไหมคะที่บ้าน
4: ไม่อย
0: ู่
4: ค่ะ
0: โถแต่ก็ยังชอบเพลงนี้เนาะค่ะขอบคุณนะคะเอิงเอ๋ยจ๋า
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณพ่อด้วยสวัสดีค่ะจับมือตาจับมือยาย
1: ครับ
0: แล้วยังมีใครอยากโทรมาไหมคะยังไม่มีนะคะอ๋อมีไหมไม่มีไม่มี
1: ครับ
0: ที่บอกกำลังหลอมีใครโทรไหมมีไม่มีไม่มีมีนี่กำลังลุ้นกันอยู่เนี่ยค่ะเพราะเรามีคำถามอยู่ไงเด็กๆนะ
1: คำถามก็คือถ้าเด็กๆกำลังเล่นต่อบล็อกของเล่นอยู่นะมันเป็นบล็อกที่ใหญ่มากเลยอ่ะเนาะต่อแล้วจะสวยงามมากเลยแต่ว่ายังต่อไม่เสร็จเลยแต่มันเมื่อยซะก่อนเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงครับยังต่อไม่เสร็จเลยแต่สักครึ่งนึงแล้วแต่มันเมื่อยนะครับเด็กๆจะทำยังไงดี

0: ตอบมาได้เลยนะแล้วแต่เด็กๆนะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
1: ค่ะเราจะพิมพ์มาได้นะคะ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะและจากนี้ไประหว่างที่เด็กๆกำลังคิดอยู่นะคะก็ฟังเพลงกันไปด้วยนะคะในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ

ร้องเรียกเมียวเมียวเดียวเดียวแมวก็มาแมวมันรักเจ้าของชอบเขาเคลียแข้งเคลียขากลางคืนถ้ามีหนูมาแมวจะไปล่าจับหนูมาให้เราแมวชอบกินปลาทูแมวมันกตัญญูการที่มันจับหนูก็คือว่ามันกตัญญูไงดูให้เป็นตัวอย่างนะเด็กๆ

0: จบแล้วนะคะ
1: และ
0: มีเพลงตามคำขอค่ะ
1: เ
0: พลงนกแลค่ะเป็นเพลงอยู่ในชุดหนุ่มดอยเต่านะคะโดย GMM Music เพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเชิญค่ะ

0: ความสุขกันนะเด็กๆคะใครไม่ขอก็มีความสุขด้วยนะคะตอนนี้เป็นเพลงที่เราจะให้เด็กๆขอเองบ้างแล้วนะคะพระพันธ์เลือกมาให้6-7เพลงพระพันธ์จะบอกชื่อเต็มๆเวลาหนูขอหนูก็สามารถจะโทรศัพท์มาบอกหรือพิมพ์แค่ชื่อแรกของเพลงก็ได้นะคะเด็กๆขอได้เลยเห็นไหมขอจากเพลงที่พระพันธ์เลือกมาให้แล้วนะคะเพลงมีเพลงแมวเหมียวเพราะว่าแมวเหมียวฟังไปแล้วนี่นาฟังเพลงไทเกอร์ที่แปลว่าเสือนะคะไทเกอร์นะคะแล้วก็ลิงจับมือเสือไทเกอร์แล้วก็ลิงจับมือเสือแล้วก็บ้านของฉันให้ฟัง3เพลงก่อนไทเกอร์ลิงบ้านพี่แมวเชิญ
1: เพลงบ้านของฉันก่อนดีกว่า
0: บ้านของฉันนะคะเป็นเพลงของ Plan for Kids เชิญฟังค่ะ

0: บ้านของฉันก็เป็นบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขมากเป็นไม้เป็นตึกอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่แล้วมีความสุขค่ะนะคะและพี่หมีเขาก็ขอมาแล้วมีเพลงลิงด้วยอ๋อลิงเพลงนี้น่ารักดีนะคะ
1: คร
0: ับ พันร้องสมัยเด็กๆพี่แมวน่าจะรู้ไหม
1: ใช่ใช่
0: นะพี่หมีรู้ไหมคะ
1: น
0: ะเพลงลิงจับมือเสือ เพลงนี้เป็นเพลงร้องเล่นพื้นบ้านนะคะแล้วก็ไม่ปรากฏนามผู้แต่งเด็กๆลองฟังเพลงลิงจับมือเสือค่ะ

0: สั้นๆน่ารักดีนะคะลิงจับมือเสือเสือจับมือลิงค่ะแล้วก็มีพี่หมีเขาเขียนคำถามถามมาทางบ้านก็ลองฟังด้วยก็ได้พี่หมีเขาบอกว่าป้าพันกับพี่แมวครับ
1: ครับ
0: รู้ไหมครับว่า คำว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยเท่ากับกี่นาทีครับ
1: เออน่าจะแล้วแต่ของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะเออบางคนใจร้อนอาจจะทำไมเร็วๆสิแค่แป๊บเดียวเองทำไมนานจังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่คนใจเย็นๆก็ไม่เป็นไรเนาะแป๊บหนึ่งนานหน่อยก็ได
0: ้แป๊บหนึ่งก็ผ่านก็คิดเหมือนกันนะว่าก็แล้วแต่คนนะแป
1: ๊
0: บหนึ่งบางคนก็แป๊บเดียวจริงนาทีเดียววิเดียวก็ได้แป๊บหนึ่งนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ป้าพันเป

0: ตอบแล้วนะพี่หมีขา
1: คร
0: ับเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเราอยู่ในช่วงกำลังฟังเพลงเด็กกันนะคะ
1: ค
0: ำถามก็มีจะฟังเพลงเด็กไหมต่อไหมอภิแมวว่าไงตัดสิน
1: คำถามดีกว่าเราทวนอีกครั้งนึงคำถามเราวันนี้สนุกนะเด็กๆสมมติว่าเด็กๆกำลังเล่นต่อบล็อกของเล่นอยู่เป็นบล็อกที่ชุดใหญ่มากเลยต่อแล้วจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยแต่เด็กๆต่อไปได้ครึ่งนึงแล้วอะโอ้อีกครึ่งเดียวเองแต่ว่ามันเมื่อยซะก่อนเด็กๆจะทำยังไงดีครับเนาะต่อไปทั้งครึ่งนึงแล้วแต่มันเมื่อยซะก่อนจะทำยังไงดีตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับตอบเลย
0: หรือว่าอยากจะพิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: มีพิมพ์ทาง LINE ได้ LINE @JulaRadio ค่ะ
1: คร
0: ับ LINE @JulaRadio นะคะ
1: คร
0: ับตอนนี้ก็เป็นตาประพันธ์เลือกแล้ว
1: เพลงอะไรดีคร
0: ับ5นาทีนี่จะเลือกฟังดีไหมเนี่ยบ้านเกิดเมืองนอนน่ะแต่นานๆฟังทีเอาไว้เด็ก
1: ๆฟังกันเถอะ
0: นะเพลงบ้านเกิดเมืองโอ้มีโทรศัพท์มั้ยไม่ใช่ประพันธ์เห็นไมโครประพันธ์เห็นได้ที่อะไรนะ
1: ที่จับไมโครโฟน
0: อันเนี้ยฐานเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้มือยื่นไมโครโฟนแล้วฟันนึกว่าพี่แว่นเขายกมือขึ้นขอโทษยังไม่มีใครโทรมานะคะงั้นฟังเพลงกันค่ะบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเสียงเด็กๆร้องนะคะส่วนคำร้องในเพลงบ้านเกิดเมืองนอนนั้นครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นคนแต่งไว้นะคะทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนด้วยกันเชิญค่ะ

0: บ้านเกิดเมืองนอนดีกว่าคะประเทศไทยเราไงคะ
1: ใช่เลยครับ
0: รักกันให้เยอะๆดูแลกันด้วยนะคะรักแล้วไม่ดูแลก็ไม่ดีนะคะ
1: ไม่ดี
0: นี่นะคะยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้17:45 นอยู่ที่ไหนกันคะ
1: ครับ
0: อยู่ในรถค่ะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะคะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำท่วมแล้วในฝนก็ไม่ตก
1: ลดลงไปเยอะแล้วว
0: ันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากแต่บางขอโทษบางที่เขาก็ยังท่วมอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ลดเลยค่ะเขาจะลำบากเขายังลำบากอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจกันอีกนะคะนะคะตอนนี้ยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยเราถามคำถามไปแล้วนะคะแล้วเราก็ฟังเพลงกันอยู่เรื่อยๆตอนนี้อยากให้ฟังเพลงต่อนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าไทเกอร
1: ์โอ้เสือ
0: นะคะแล้วก็ลูกหมากับผีเสื้อแต่อันลูกหมากับผีเสื้อเนี่ย3 นาที
1: ครับ
0: มีไทเกอร์เด็กๆคะลูกหมากับผีเสื้ออยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เอาอะไรครับแต่พี่แมวอยากฟังลูกหมากับผีเสื้อครับ
0: 3 นาทีนะเอาให้ฟังก็ฟังนะเด็กๆคะลูกหมากับผีเสื้อเป็นเพลงที่น่ารักเพลงนึงนะคะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเมี่ยงส้มกับลิงยูเนียนฟังค่ะ
1: ครับ

0: ลุงหมากับผีเสื้อนะคะ
1: ข
0: อบคุณอัลบั้มเมี่ยงส้มกับลิงอยู่เนียนนะคะ
1: ค
0: และตอนนี้ 17:50 นเด็กๆคะ
1: ครับ
0: นอกจากมีเพลงเพราะๆแล้วนะเป็นเพลงเด็กเรายังมีคำถามถามเด็กไว้ค่ะ
1: คำถามเราก็คือสมมติว่าเด็กๆกำลังเล่นต่อบล็อกของเล่นอยู่นะครับแล้วบล็อกนี้มันใหญ่มากเลยเนาะต่อแล้วสวยงามแน่นอนเด็กๆต่อไปได้ครึ่งนึงแล้วเกิดเมื่อยขึ้นมาเด็กๆก็ทำยังไงกันบ้างครับประพันธ
0: ์ก็มีพี่หมีนะคะฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีบอกว่าขอตอบเป็น3สถานการณ์เด็กๆ
1: ค
0: ะนี่คุณยิ่งพี่เขาโตแล้วนะเขาก็จะคิดได้ละเอียดนะคะสถานการณ์แรกนะคะถ้ากำลังต่ออยู่แล้วมันใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเมื่อยถ้าเมื่อยจริงๆผมก็จะหยุดแป๊บนึงแล้วก็ยืดเส้นยืดเสื้อบิดขี้เกียจแป๊บนึงนะคะแล้วก็ต่อใหม่ให้เสร็จนะคะแล้วมาสถานการณ์ที่2คือเป็นเหตุการณ์ที่2สมมุติขึ้นว่าถ้าต่อแล้วยังเหลืออีกเยอะเลยแล้วมันไม่ไหวแล้วครับก็เลยหรือมีธุระอื่นๆต้องทำเพราะมันนานมากผมก็จะค่อยๆเก็บเพื่อไม่ให้ส่วนที่ต่อมันก็ไม่ให้ส่วนที่ต่อมันขาโทรศัพท์ได้คะ
1: ครับได้คร
0: ับ เพื่อให้ส่วนที่ต่อมันไม่หลุดนะคะสถานการณ์ที่3นะคะถ้าต่อแล้วมันหลุดจะต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยผมก็จะเก็บแล้วก็ทำหน้าหงุดหงิดนิดหน่อยลองฟังเด็กๆนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ใครครับรายงานตัวเลย
2: ทามมี่สายานาเต้นเซ
1: ทามมี่ทามมี่จะตอบคำถามว่ายังไงดีคะว่ายังไงดีคะทามมี่ตอบ
2: พักค่ะ
0: พักก่อนเนาะมันเมื่อยดีเนาะ
1: ใช่เลย
0: แล้วค่อยต่ออ๋อขอบคุณนะคะเพลงอะไรจ๊ะจำไม่จ๋า
1: ครับขอเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับทำนี่ท
3: ำเร็วเพลงอะไร
0: เอ๊ะไม่รู้เกี่ยวกับอะไรต้นไม้ขนม
1: ดวงดาว
0: ภูเขาได้เลย
2: เมฆค่ะ
0: เมฆแล้วพรุ่งนี้ฟังนะคะขอบคุณปามี่นะคะจากพี่หมีก็มาพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งและลงดวงดาวนะคะพี่สกายบอกว่าจะไปพักผ่อนก่อนครับแล้วค่อยมาต่อใหม่ก็ได้
1: คร
0: ับแต่จะไม่วางบล็อกไว้ที่พื้นตอนพักนะครับถ้าเอาไปผมจะเอาไปวางบนโต๊ะแล้วจะได้ไม่มีใครมาเหยียบครับนี่รอบขอบมากส่วนน้องของขวัญฉายาว่ารูปตอบว่าพักก่อนค่ะแล้วค่อยต่อใหม
1: ่
0: น้องเอ๋ยฉายาคิตตี้บอกว่าหนูจะต่อทีเดียวเสร็จเลยค่ะปกติแล้วทำอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามันเมื่อยจริงๆนะคะก็เป็นนอนก่อนค่ะแล้วค่อยกลับมาทำนะคะส่วนน้องปามี่ฉายานักเต้นแจ๊สบอกว่าหนูจะพักค่ะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะหงุดหงิด
1: ใช่เลย
0: เอามือตีอ้าวล้มเลยไปต่อแล้วไปต่อแล้ว
1: ต้องต่อใหม่มอเตอร์ซี
0: ่โอ้บางคนอารมณ์ร้อนไงนะสรุปว่าก็ควรจะพักถ้าเมื่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาต่อใหม่แต่เก็บให้เรียบร้อยเหมือนพี่สกายนี่แหละ
1: ใช่แล้ว
0: นะโอ้ขอบคุณมากเอารางวัลค่ะรางวัล
1: ครับ
0: นะคะเด็กๆคะขอบคุณมากเลยนะที่ฟังรายการด้วยกันแล้วก็ตอบมาด้วยนะคะอันนี้เป็นการทดสอบได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ประพันธ์มาบอกให้ฟังว่าทำไมถึงจะ

0: ยังไงถึงจะดูเด็กๆได้ว่าอารมณ์หงุดหงิดอะไรยังไงนะคะพรุ่งนี้มาฟังคำตอบอีกทีนึงแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
3: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็ได้จับมือกับหน่วยงานทั้งของไทยและของนานาชาติรวม10องค์กรด้วยกันเพื่อจัดเวทีนานาชาติว่าด้วยการเงินสีเขียวเพื่อเมืองที่ยั่งยืนที่อาคารสำนักงาน ADB กรุงเทพเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาและภายในงานก็ได้มีวิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กว่า30ท่านผ่านเวทีเสวนากว่า7ช่วงด้วยกันเวทีเสวนาก็จะครอบคลุมประเด็นตั้งแต่เรื่องของการเงินเพื่อเมืองฟองน้ำนวัตกรรมออกแบบเมืองไปจนถึงบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศงานนี้จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของเมืองไทยทั้งน้ำท่วมอากาศร้อนจัดและภาวะขาดแคลนน้ำแม้ว่าประเทศไทยจะมีแนวคิดการออกแบบเมืองที่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่นั้นก็คือกลไกการเงินที่จะทำให้แนวคิดทั้งหลายเกิดขึ้นจริงกับเมืองของเราครับตลอดทั้งวันมีวิทยากรจากหลายองค์กรมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ไม่ว่าจะเป็นทาง ADB เองที่ได้นำเสนอแนวทางเมืองฟองน้ำสำหรับประเทศไทย JICA ก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากอีกหลายองค์กรทั้งองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนก็ได้นำเสนอนวัตกรรมแก้ปัญหาเกาะความร้อนในเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินส่วนช่วงท้ายของงานคุณนำชัยแสนสุภาที่ปรึกษาสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยและคุณปวิตราบุรีรักษ์กรรมการจากสมาคมนักผังเมืองไทยผู้แทนสมาคมวิชาชีพก็ได้มาร่วมให้มุมมองด้านการออกแบบเมืองด้วยครับหนึ่งในตัวอย่างสำคัญก็คือแนวคิดเรื่องเมืองฟองน้ำคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินคำนี้ไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเมืองฟองน้ำก็คือพื้นที่ที่เชื่อมพื้นที่สีเขียวระบบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกันเวทีนานาชาติครั้งนี้ก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าการออกแบบเมืองและการเงินควรถูกคิดไปพร้อมกันตั้งแต่ต้นเพื่อให้โครงการสามารถเชื่อมต่อกับงบประมาณภาครัฐกองทุนภูมิอากาศพันธบัตรสีเขียวหรือความร่วมมือภาครัฐเอกชนได้อย่างเหมาะสมอีกประเด็นสำคัญคืองานวิจัยที่ดียังไม่เท่ากับโครงการที่ลงทุนได้มหาวิทยาลัยและทุนวิจัยมีบทบาทสำคัญในการช่วยทดลองแนวคิดในพื้นที่จริงสร้างหลักฐานและลดความเสี่ยงในช่วงต้นก่อนเชื่อมต่อไปยังเมืองภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนส่วนเทคโนโลยีอย่างดิจิทัลทวินก็สามารถที่จะจำลองผลลัพธ์ก่อนลงทุนจริงจะทำให้การตัดสินใจนั้นอยู่บนฐานข้อมูลมากยิ่งขึ้นครับและในช่วงท้ายของงานที่ประชุมก็ยังได้เสนอให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือการเงินสีเขียวเพื่อเมืองที่มีภูมิคุ้มกันเพื่อเชื่อมโยงนักวิชาการท้องถิ่นภาครัฐผู้กำหนดนโยบาย

0: นักวางผังและแหล่งเงินทุนให้สามารถทำงานร่วมกันต่อเนื่องในระยะยาวครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:30ทางไทย PBS
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: นะอับอายน่าละอายมากที่เราน
1: ายอำเภอบ้านสร้างยอมรับคำสั่งย้ายแต่ยืนยันทำเต็มที่ตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกจับตาวิกฤตแฝงสารเคมีพ่วงน้ำท่วมปราจีนตามรอยหลังน้ำลดกับพิษวินโปรเซสระยองฉายภาพความล้มเหลวปัญหามลพิษกรรมาธิการการกฎหมายจ่อเชิญซ้ำสสสุชาดาหลังยังไม่มาแจงผมทรัพย์สินดิจิทัลโรมจี้ถามน้ำเงินจัดทีมปกป้องเจออีกรายคนจีนถูกใส่กุญแจมือเตรียมส่งชายแดนเมียนมาติดอำเภอพบพระเครือข่ายค้ามนุษย์ไทยเทาขยายวงพฤติกรรมอุกอาจ

0: างการรถไฟเขาติด
1: มันเลยทำให้การระบายน้ำมันช้าม
0: ันไม่ระบาย
1: มันไม่ระบาย
0: มาสูบไปเนี่ยจะสูบไปทางไหน
2: หรืออะไรมันก็ตามนาทีตั้งแหละพูดง่ายๆถามว่าถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเพราะในอำเภอก็ไม่ใช่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: หัวใจสำคัญวันนี้การบริหารจัดการน้ำก็คือการเร่งระบายน้ำนะครับตราบใดที่น้ำยังท่วมขังอยู่ไม่ถูกผลักดันลงสู่อ่าวไทยสถานการณ์มันก็จะทรงๆไปแบบนี้แหละครับลุ่มน้ำสำคัญอย่างลุ่มน้ำแม่กลองแม่กลองเนี่ยปลายน้ำอยู่ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับอันนั้นหนึ่งลุ่มน้ำอีกเส้นหนึ่งสำคัญเลยก็คือเจ้าพระยาครับต้องเร่งระบายออกที่ปากน้ำสมุทรปราการและอีกลุ่มน้ำหนึ่งครับก็คือลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเนี่ยต้องดันออกทางฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้ทั้ง3ลุ่มน้ำที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยน้ำมันยังเยอะอยู่เพราะน้ำทะเลหนุนสูงครับตอนนี้การระบายน้ำทำได้ยาก
1: ในพื้นที่น้ำท่วมก่อนหน้านี้บางจุดน้ำลดลงแล้วก็จริงแต่ว่าสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ก็ยังใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆในการตั้งหลักพวกเขาก็รอคอยเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลอย่างมีความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแบบสมน้ำสมเนื้อกับความเสียหายที่เขาต้องเจอไม่ใช่แค่เฉพาะชุมชนหรือว่าชุมชนเมืองนะคะเกษตรกรรอบนี้เจ็บหนักอย่างชาวสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ยอมรับว่าหนักใจบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้เสียหายอย่างหนักและกว่าจะฟื้นตัวก็คงไม่ง่ายเงินเยียวยาที่ได้หลักหมื่นบาทก็คงจะไม่พอกับต้นทุนหลักแสนที่สูญไปและกว่าจะได้รับเงินเยียวยาต้องใช้เวลาต้องไปขึ้นทะเบียนและรอตรวจสอบอีกหลายขั้นตอนค่ะชาวสวนส้มโอที่เป็นเจ้าของสวนเนื้อที่17ไร่เป็นสวนของพรพันนีชาวสวนผลไม้อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสวนส้มโอแห่งนี้ถูกน้ำท่วมหลายวันค่ะเนื้อที่17ไร่นะคะแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะลดลงไปแต่ว่าจากการสำรวจผลผลิตอุปกรณ์การเกษตรต่างๆจมน้ำเสียหายเกือบทั้งหมดเธอบอกว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาลงทุนปรับปรุงสวนเพื่อเตรียมปลูกรอบใหม่ทั้งการนำดินเลนมาปรับพื้นที่ซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีพันรวมแล้วลงทุนไปเป็นเงินประมาณ100,000 บาทพอเกิดน้ำท่วม

0: เงินลงทุนมันก็จมหายไปกับน้ำค่ะก็เลยกังวลว่าถ้าได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยามาหลักหมื่นมันก็คงจะไม่เพียงพอกับการฟื้นฟูสวนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและคงจะไม่เท่ากับความเสียหายจริงเธอยังสะท้อนได้ว่าการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเกษตรมันมีหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การไปลงทะเบียนจากนั้นก็ต้องรอให้คณะกรรมการมาลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงขณะที่บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนก็ไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชันจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนหน้างานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวสวนค่ะ
1: ถ้าเยียวยาในระบบทางรัฐอะค่ะชาวบ้านแก่ๆที่อยู่ริมน้ำอะขนาด95หลังคาเรือนอะเขาไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือแล้วเขาจะโหลดแอปทางรัฐได้ไหมคะทำไมไม่ลดขั้นตอนให้มันง่ายกว่านี้คะมาที่บ้านผู้นำแล้วก็มาเอาข้อมูลไปหน่วยงานลงมาโอเคไหมคะเพราะว่าพอมองว่าชาวบ้านอะเขาในขณะนี้เขาไม่ตั้งใจจะมาโกงหรือมาเอาเงินจากรัฐบาลหรอกค่ะขอแค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆอันนี้คือมันตัดทอนกำลังใจไปนะคะต้องมีโฉนดต้องมีเลขบ้านต้องมีนั่นมีนี่มีโน่นแล้วก็จะมาทำให้ทะเลาะกันในบ้านด้วยนะคะบางบ้านเนี่ยเขามีกันใน3ครอบครัวใน1บ้านคุณก็ต้องเอาแค่1ทะเบียนเอานู่นเอานี่เอานั่นมันไม่ได้ค่ะเราตัดสินที่ความเดือดร้อนดีกว่าไหมคะถ้าความจริงใจมามันคือความสุขอะค่ะ
2: นางสาวเผารำไพจันยาหัวหน้าสำนักงานปภ.สมุทรสงครามครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เกษตรโดยเร็วส่วนเรื่องเงินเยียวยาครับยืนยันว่าการรับเงินเยียวยาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับและเป็นไปตามระเบียบราชการหลังจากนี้เตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเภทครับ
3: รูปถ่ายความสำคัญนะคะขึ้นประชาชนที่ถ่ายรูปไม่ทันนะตอนช่วงน้ำท่วมต้องอพยพนะคะเมื่อเวลานี้ท่านกำลังจะกลับมานะคะท่านก็ถ่ายความเสียหายภายหลังก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะยังมีคราบน้ำหรือมีความเสียหายของทรัพย์สินในบ้านนะคะก็ถ่ายเป็นหลักฐานแนบไปแล้วไปยื่นที่ท้องถิ่นใกล้บ้านท่านนะคะสำหรับแอปทางรัฐนะคะก็สามารถลงได้นะคะเพื่อเช็คสิทธิ์นะคะเช็คสถานะเมื่อเวลาทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติแล้วการเยียวยายืนยันข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะโอนเงินผ่านทางแอปทางรัฐแต่ณปัจจุบันเนี่ยขอให้ท่านนะคะติดต่อท้องถิ่นท้องที่ใกล้บ้านนะคะเพื่อยื่นเอกสารเป็นหลักฐานนะคะเข้าการประชุมนะคะผ่านอำเภอผ่านจังหวัดอันนี้ท่านถึงจะได้เสนอสิทธิ์นะคะแต่ว่าแอปทางรัฐก็ไว้ติดตามสถานะค่ะ
0: สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้เสียหายเกินครึ่งของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดนะคะรวมไปถึงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณริมน้ำและชายฝั่งของอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาซึ่งปภ.จังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดค่ะอยู่ระหว่างการเตรียมลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและประเมินตัวเลขเบื้องต้นค่ะ
2: การประชุมครม.เงาวันนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้นายกเลิกบ่นเลิกลอยตัวเหนือปัญหามานั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหาให้เกิดผลจริงครับผลการประชุมครม.เงานะครับโดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยท้องถิ่นฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดและแบ่งพื้นที่เสี่ยงเพื่อบริหารจัดการน้ำครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับควรจะนั่งหัวโต๊ะบัญชาการให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่ควรปล่อยให้ต่างคนต่างทำรวมถึงการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีครับ
4: เราต้องแบ่งการบริหารจัดการนอกเหนือจากที่ประชาชนสะท้อนเสียงมาแล้วเนี่ยว่าอ่านข้อความบางทีไม่รู้เรื่องตัวนายกรัฐมนตรีก็เคยพูดประโยคนี้นะว่าอ่านข้อความแจ้งเตือนแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องทำอย่างไรแล้วนายกเจ้าตำรวจนะหรือว่าจริงๆแล้วนายกมีอำนาจในการสั่งการในการปรับปรุงข้อความแจ้งเตือนให้มันชัดเจนแล้วก็ทันทุกทีมากยิ่งขึ้นได้นะอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับคุณเอกนิติเองก็สะท้อนปัญหาในการลงที่ด้วยตัวเองแล้วว่าภาครัฐเองดูมีสภาพในการต่างคนต่างทำอยู่แล้วใครที่จะเป็นคนนั่งหัวโต๊ะในการเคาะนะครับให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผมสะท้อนเสียงให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มองว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเป็นคนที่ปล่อยตัวจะถามมากที่สุดนะครับในสถานการณ์ขนาดนี้ก็ต้องการคนที่มานั่งหัวโต๊ะในการกำกับสั่งการบริหารสถานการณ์ทุกจุดครับ

0: ขณะที่นายวรายุทธ์ทองสุขค่ะเป็นอดีตส.ส.จันทบุรีพรรคประชาชนรวมแถลงทวงถามความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่บอกว่าคนจันทบุรีตั้งหลักแทบไม่ทันโดยนายวงศธรสารณะเจ้าของสวนทุเรียนยืนยันอีกเสียงบอกมีทุเรียนในสวนต้องสูญเสียไปกับน้ำท่วมขัง4วันเต็มๆจาก800ต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเหลือถึง100ต้นหรือไม่ส่วนนางสาวจารุวรรณทวีวงเป็นเกษตรกรสวนทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่ารัฐบาลจะถอดบทเรียนจากความสูญเสียของเกษตรกรอีกกี่ครั้งตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยระบุด้วยบอกน้ำท่วมรอบนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กจึงอยากให้ภาครัฐพักชำระหนี้หรือลดหย่อนหนี้ค่ะ
1: จากภาพรวมของการช่วยเหลือของรัฐในเวลานี้ครับมีความเห็นของนายเดชชรัตน์สุขกำเนิดประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำของพรรคประชาชนนะครับที่พูดถึงกรณีที่เกษตรกรเป็นห่วงคือเรื่องของการเยียวยาตกหล่นล่าช้าไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนครับจึงเสนอให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่นายอิสริยะภัยรีพ่ายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับเสนอให้พักหนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME แล้วก็หวังให้สถาบันทางการเงินของรัฐเปิดทางให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบให้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นครับในช่วงที่ผ่านมาครับมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่เห็นภาพนี้เกิดขึ้นว่าง่ายๆเราอยากเห็นนายกนั่งหัวโต๊ะสั่งการในประเด็นที่ภาคส่วนต่างๆไม่กล้าตัดสินใจครับแบบซิงเกิลคอมมาน
0: ด์แต่ว่าจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีประชุมทุกวันนะคะประชุมแล้วก็นั่งหัวโต๊ะในการ สั่งการบริหารจัดการน้ำทุกวันแต่ก็ดูเหมือนว่ามันมีปัญหารายวันเช่นมีข้อขัดแย้งมีข้อพิพาทหรือว่าชาวบ้านผู้ประสบภัยในบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับคำสั่งที่ชัดเจนในการจัดการปัญหาก็เลยมีเสียงเรียกร้องอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะฟันธงมาเลยทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงคำสั่งในการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างแต่มันมีถ้อยคำบางอย่างที่มันดูรุนแรงจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะคะจริงๆถ้าพูดถึงตัวนายอำเภอคนที่รับหน้าที่มีบทบาทเป็นนายอำเภอก็คงจะไม่ใช่คนที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจแต่ว่าในสายตาของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมก็คงจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างกับเรื่องนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากหนังสือฉบับนี้ค่ะที่ส่งถึงอธิบดีกรมการปกครองขอให้พิจารณาย้ายข้าราชการโดยระบุในหนังสือกล่าวถึงนายอำเภอบ้านสร้างโดยให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพกระตือรือร้นและไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยความทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนซึ่งช่วงหนึ่งในการประชุมบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ถือว่าณวันนี้คือแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้งเมื่อไรแต่งตั้งอย่างไร
1: ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้ครับอธิบดีกรมการปกครองจะเรียกตัวนายอำเภอเข้ามาประจำที่โรงเรียนในอำเภอนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนายกเนี่ยให้ความเห็นเพิ่มเติมครับบอกว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมพาดพิงไปยังตัวนายอำเภอบ้านสร้างนะครับบอกว่าคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะอยู่ในราชการไม่ได้ครับ
2: ตั้งแต่ประชุมกันมา7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้

0: มรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรานะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการนะครับอย่าให้มีคนอย่างนี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะอุทกภัยหรือภัยต่างๆธรรมชาติในช่วงนี้นะครับก็คิดว่านักวันนี้ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี
1: ้ล่าสุดค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569ค่ะ
2: พอดีที่พวกเราอพยพชาวบ้านกันล่วงหน้านะรอดชีวิตใช่ครับดีมากอันนี้ขอบคุณขอบคุณเลย
3: อยู่ทางโพเย็นบ้างมาไปแล้วก็ไปอยู่ศูนย
2: ์ครับ
3: เพราะว่าศูนย์อยู่ทางกลางอำเภอ
2: ครับผมใช่ใช่ใช่ของอำเภอผมก็เป็นร้อยแล้วตอนนี้หอประชุม
3: รับได้ออกก่อนเลยส่งออก
2: ครับ
3: ขึ้นถนน
2: ไปครับครับ
3: เพื่อแยกย้าย
2: ครับดีฮะดีดีอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำแต่ตรงนี้จะสูงหน่อยเป็นไงจะเอาน้ำมาให้หน่อยเอาน้ำมาให้พอจะมาอีกเหรออ๋อได้ได้ได
4: ้นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปของนายอำเภอบ้านสร้างนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็มีข้อสังเกตครับเวลานายอำเภอลงพื้นที่เนี่ยมักจะไลฟ์ไปด้วยเสมอนะครับคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับพอมีคำสั่งย้ายปุ๊บคลิปต่างๆก็ลงในเพจอำเภอบ้านสร้างปั๊บหลายคลิปเลยวันนี้เป็นภารกิจของนายอำเภอบ้านสร้างเช่นเดียวกับเพจ Facebook ของนายเศรษฐวุฒินะครับเพจส่วนตัวก็มีคนติดตามมากกว่า 170,000 คนครับมีคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ถามถึงเหตุผลของคำสั่งนี้นายเศรษฐวุฒิเนี่ยชี้แจงกับไทย PBS หลายเรื่องนะครับตั้งแต่การไลฟ์ระหว่างการทำหน้าที่ชี้แจงครับบอกว่าเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ให้คนได้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมจริงควบคู่กับการวางแผนประสานงานและการลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์ครับส่วนคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาครับยืนยันว่าตั้งแต่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วม22กันยายนที่ผ่านมาทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ถ้าประชาชนหรือผู้บังคับบัญชามองว่ายังทำได้ไม่เต็มที่ก็พร้อมรับฟังแล้วก็น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับ
2: อันนี้เจตนาผมเป็นจริงๆก็สถานการณ์น้ำมันหนักมันหนักเพราะบางครั้งถ้าเราเรียลไทม์ได้บ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีครับส่วนการประสานงานวางแผนมันก็ทำปกติอย่างเงี้ยครับก็วางแผนไปด้วยลงหน้างานไปด้วยอย่างเงี้ยครับคือผมอาจจะทำแบบนี้สไตล์อย่างนี้แต่ผมมุมมองผมเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเห็นเรียลไทม์ด้วยบริหารจัดการไปด้วยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์กว่านี่มุมมองผมนะครับอาจจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่พิจารณาครับ
5: แต่ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยถูกไหมคะ
2: ต้องลงครับถ้าไม่ลงพื้นที่เราจะไม่เห็นสภาพจริงแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างอื่นยากครับต้องไม่เห็นของจริงนะครับ
5: กรณีคำสั่งที่เกิดขึ้นท่านมองว่าในมุมมองท่านก็ลงพื้นที่มีการบริหารจัดการการสื่อสารทั้งแบบเรียลไทม์ต่างๆนานาหลายรูปแบบคำสั่งที่ออกมามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมคะ
2: ผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับเพราะเราเนี่ยโตมาอยู่กับชาวบ้านอ่ะเราหนึ่งแล้วเราคำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตของชาวบ้านนายอำเภออาจจะภาพเล็กเพราะว่าตำแหน่งเล็กส่วนตำแหน่งโตไปอีกท่านผู้ว่าโตไปอีกที่ปีปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มองภาพใหญ่ผมเข้าใจว่าบางทีท่านมองภาพใหญ่ภาพกว้างเนี่ยบางทีอาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงอันนี้ผมเข้าใจในบริบทของผู้กำชาครับก็รับฟังไม่ใช่รับฟังน้อมรับนะครับแต่ไม่ขอก้าวล่วงแต่ถ้าจะถามว่าผมไม่ทำงานเนี่ยอันนี้ก็ขอเถียงจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าเถียงเลยแต่ไอ้ดูที่ปฏิบัติดีกว่าครับที่ผ่านมานะอันนี้ดีกว่าครับ
5: น้ำท่วมครั้งนี้มันเป็นน้ำท่วมการเมืองไปด้วยไหมคะที่ทำให้ท่านต้องถูกหลุดจากตำแหน่งไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเด็นนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าถามในพื้นที่ผมเนี่ยการเมืองถ้าเป็นท้องถิ่นก็ไม่มีนะครับท่านนายกท้องถิ่นต่างๆก็ทำงานได้ดีการเมืองระดับชาติก็ไม่เห็นนะ

0: ครับท่านสสท่านก็น่ารักท่านทํางานเต็มที่ประสานงานกันตลอดสสในพื้นที่ผมท่านกบท่านอำนาจในเวลาวันเนี่ยชาวบ้านรักกับผมก็นับถือท่านก็เกรงใจผมอะไรเงี้ยครับไม่สําหรับผมนะครับสําหรับผมนะผมไม่มีครับสําหรับผม
1: ลองสังเกตการในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีความเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นหลากหลายนะคะเช่นเดียวกับคนในพื้นที่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปค่ะ
2: อ๋อนะได้ไหมด
3: ี
2: ไหม
3: บอกว่าไม่ทำก็ไม่ถึงไม่ขนาดนั้นครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแหละแต่ทีนี้จะถูกใจไม่ถูกใจเรื่องนึงนะก็คือท่านก็ทำหน้าที่ของท่านนะครับแต่จะถูกใจไม่ถูกใจหรืออะไรมันก็นานาจิตตังแหละพูดง่ายๆถามว่าถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเพราะนายอำเภอก็ไม่ใช
4: ่
3: ถูกไหมครับน้ำท่วมเพราะผู้ว่าก็ไม่ใช่น้ำท่วมเพราะนายกก็มันก็ไม่ใช่มันเป็นภัยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เพียงว่าการบริหารจัดการหรือการช่วยเหลืออาจจะทำท่วงทีในโซนบางช่วงบางตอนเพราะว่าตอนนี้ด้านนอกมันก็ชาวบ้านด้านนอก
4: ก็หนัก
3: มากตอนนี้ทุกที่หนักครับทั้งอำเภอ
5: เห็นในทางโทรศัพท
6: ์แกเห็นในโทรศัพท์แกทำอะไร
5: เขาไปแจก
6: ไลฟ์สด
5: ถุงเหรอไลฟ์สดถุงยังชีพผู้สูงอายุที่ติดอยู่ใจบ้านอะไรเงี้ยเขาไปกับพวกผู้ใหญ่บ้านพวกนายกอะไรที่เขารู้จักนะเราก็ไม่รู้จักกันรู้จักแต่นายอำเภอเคยเห็นในโทรศัพท์แต่ตัวจริงไม่เคยเห็น
6: ตัวจริงไม่เคยเจอเลย
5: เคยเห็นก็ไม่มีธุระอะไรที่ไปอำเภอแค่เห็นเขานะ
7: เรื่องนี้มันน่าคิดครับท่านผู้ชมครับการย้ายในอำเภอคนหนึ่งเนี่ยถึงขั้นนายกรัฐมนตรีต้องพูดกลางวงประชุมแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับเรื่องความชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการทำงานของนายอำเภอในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นมิติหนึ่งที่คนในพื้นที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกับที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งในโลกความเป็นจริงแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียครับแต่อีกมิติหนึ่งมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมถ้าไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับผมอยากจะแบ่งเป็น2 ส่วนถ้าเรื่องของการจัดการน้ำนั่นเป็นบทบาทหน้าที่การตัดสินใจสูงสุดของพ่อเมืองอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดครับจะเอาน้ำไปทางไหนบานประตูระบายน้ำจะยกขึ้นกี่เซนกี่มิลว่ากันไปนั่นเป็นการตัดสินใจของผู้ว่าครับแต่ถ้าเป็นนายอำเภอหน้าที่หลักของนายอำเภอนะครับก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาสาธารณภัยครับหรืออย่างคำที่กรมการปกครองมักจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการอำเภอนะครับดูแลบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอนั้นๆให้มันลุล่วงคลี่คลายบรรเทาทุกข์เป็นไปด้วยดีครับซึ่งในสถานการณ์นี้มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวครับก่อนจะมีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เพราะบ้านสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับมีน้ำจากนครนายกมีน้ำจากปราจีนบุรีมาบรรจบกันที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งก่อนหน้านี้บ้านสร้าง 100% ครับในพื้นที่9ตำบลท่วมหมดนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นายอำเภอนั้นถูกสั่งย้ายขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านายอำเภอนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการประสานอพยพหรือเวลามีถุงยังชีพมีข้าวของเครื่องใช้ส่งมาเอาไปช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ส่งไปทันทีแล้วก็มีรายงานข่าวเป็นกระแสข่าวครับบอกว่าอาจจะมีคำพูดของนายอำเภอที่พูดในลักษณะว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำแต่เมื่อสักครู่เราก็ได้ยินคำชี้แจงของนายอำเภอไปแล้วว่าท่านยืนยันว่าตั้งแต่22กันยายนเป็นต้นมาท่านได้ประสานงานกับคนในพื้นที่อย่างเต็มที่และต่อเนื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงการบริหารจัดการในแง่ของอำนาจในการจัดการน้ำท่วมย้ำอีกครั้งว่าผู้ว่าดูเรื่องน้ำในอำเภอทำได้มากสุดก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาสาธารณภัยนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเมืองครับจังหวะที่เกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนผ่านผู้ว่าพอดีผู้ว่าคนเดิมเนี่ยเกษียณไป30กันยายนครับตอนนี้รองผู้ว่าเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วก็มีรายงานครับว่ารองผู้ว่าในฐานะรักษาการผู้ว่าเป็นคนเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผอิญว่ารัฐมนตรีมหาดไทยของเรากับนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายนี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหรือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการเมืองภายในครับปัจจุบันครับนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานว่านายชนาธิปได้ทำหนังสือส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองนะครับขอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้าง ดยอ้างถึงประเด็นการปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี่ก็กลายเป็นเรื่องมิติทางการเมืองที่ซ้อนเข้ามาในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมครับ
1: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสภาพของเคหะคลองจันทน์ในวันที่ถูกน้ำท่วมสูงสุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นระดับน้ำมันท่วมสูงเกือบจะถึงหลังคารถยนต์แต่ว่าชาวชุมชนเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะอยู่บนอาคารชั้น2ชั้น3ขึ้นไปตอนนี้ชาวชุมชนในฐานะผู้ประสบภัยกำลังรอลุ้นเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยน้ำท่วมนะคะชาวชุมชนเคหะคลองจันทน์บางส่วนกังวลใจกรณีน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันมันอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาหรือไม
7: ่
1: ทีนี้เมื่อเช้าช่วงสายค่ะนักข่าวไปสอบถามอธิบดีปภ.นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรท่านก็พูดในทำนองว่าก็ถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์ก็ยิ่งสร้างความเจ็บแม้ว่าสภาพในชุมชนเคหะคลองจันทน์น้ำจะลดลงทั้งหมดแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมจะเห็นมีรถยนต์จักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งเอาไว้เจ้าของรถไม่มีเงินสำหรับไปจ้างรถมายกหรือเอารถไปซ่อมแซมล่ะค่ะบางคนบอกต้องรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลก่อนตอนนี้ชาวชุมชนก็เร่งทำความสะอาดตรวจสอบทรัพย์สินลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อขอรับเงินเยียวยาซึ่งระบบแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลหลายคนยอมรับสับสนเรื่องเกณฑ์เยียวยาภายใต้เงื่อนไขที่ระบุว่าน้ำล้อม7วันและยืนยันแม้จะอยู่ชั้นบนของอาคารแต่ทรัพย์สินมันอยู่ข้างล่างรถยนต์จักรยานยนต์จอดอยู่ข้างล่างเสียหายทั้งหมดและที่ผ่านมาใช้ชีวิตยากลำบากเข้าออกไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้ตลอดช่วงน้ำท่วมค่ะ
8: 7วันเนี่ยมันฟังแล้วมันเสียเปรียบมันเสียความรู้สึกเพราะเราโดนกันจริงๆประมาณ6 วัน 6 วัน7วันเนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ถึงน้ำลดไปมันก็ต้องมาเก็บกวาดช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ช่วยอะไรกันงานการก็ไม่ได้ทำครับแต่ทีเนี้ยไม่รู้นะผมอยากได้ว่าช่วยอ่ะถึงจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าไม่อยู่ในเกณฑ์นี่ผมรับไม่ได
9: ้ความหวังก็มี50 50เนาะ
10: เออ
9: 50 50
10: ไอ้ที่ไม่หวังเพราะอะไรถึงไม่หวังหวังว่ามันที่คิดว่าจะไม่ได
9: ้คือที่เขาออกข่าวว่าไอ้โคนน้ำท่วมรอบไม่ถึง7วันน่ะเขาก็ไม่ให้เขาใช่ไหมเออซึ่งของเราไม่รู้ถึง7วันยายไม่ได้นับนะแต่ว่าหลายวันเป็นอาทิตย์แหละเออแต่ว่าถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงลงทะเบียนไปแล้ว
10: มันยากไหมการจะเอาเงินของรัฐที่เขาจะให้เราฟรีแล้วป่ะ
9: กฎเกณฑ์เขาเยอะมากโน่นนี่นั่นซึ่งเราก็ต้องทำใจอ่ะลูกต้องทำใจว่าจะได้ไม่ได
7: ้ความเดิมเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีชาวแฟตคลองจันทน์เขาไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐปรากฏว่าระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขแล้วก็มีเสียงสะท้อนเหมือนเมื่อสักครู่ตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลปภ.นะครับบอกว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบระบบแล้วตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรือการทำรายการในระบบเนื่องจากผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการหลายขั้นตอนครับจึงอาจเกิดความผิดพลาดได้ย้ำว่าหากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์ที่กำหนดน้ำล้อมรอบ7วันจะได้รับเงินเยียวยาครับและต้องขออภัยที่มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนครับ
1: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิบายแบบนี้ค่ะบางพื้นที่มีน้ำล้อมแต่ระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7วันกทม.กำลังรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดโดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่ได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนกทม.อยู่ระหว่างหารือกับปภ.เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างค่ะ
11: เดี๋ยววันนี้

0: ข้อมูลมันจะเข้ามาอย่างละเอียดนะคะว่าเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยให้ไปดูข้อมูลนี้โดยเฉพาะเพราะว่าก็มีการหาข้อมูลกันว่าตกลงนับยังไง7วันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เขาทำรายละเอียดอยู่ก็วันนี้ต้องเสร็จว่าข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ทางกรมป้องกันทราบอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เราว่ามันมีพื้นที่ที่มันเหลื่อมอะเหลื่อมมากจริงๆจะให้เป็นไงแต่ทีเนี้ยก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเหลื่อมไปแล้วลงมาอีกเดี๋ยวก็จะมีคนถามเรื่อง6วันมันก็จะมีคนถามต่อเพราะนั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยค่ะว่าความเสียหายเป็นยังไงล้อมอยู่ที่ไหนแล้วเรามีหลักฐานจริงไหมยังมีระดับน้ำอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักนิดนึง
1: รองผู้ว่ากทม.ย้ำค่ะแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีกทม.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบโดยแอปทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 558,000 รายส่วนเว็บไซต์เคลม Bangkok มียอดแจ้งความเสียหายประมาณ 57,000 รายค่ะ
2: ในช่วงที่ประชาชนกำลังสับสนกับเงินเยียวยามีกี่ช่องทางไหนเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เดี๋ยวเช้าไม่เข้าเงื่อนไขบ่ายมาบอกเข้าเงื่อนไขเนี่ยนะครับมีนักวิชาการบางท่านครับที่ประเมินแบบข้ามช็อตตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับที่จมตั้งแต่วันแรกบางคนก็ยังจมอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยควรจะรอรับเงินเยียวยาหรือต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภาครัฐที่บริหารจัดการน้ำผิดพลาดติดตามกับคุณบุษรินครับ
3: หมดสิ้นแล้วค่าคงค่าห้องก็ไม่มีจ่ายเขาเนี่ย
4: ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี
5: ้ก็ขาดรายได้ไปเลยค่ะ
6: ถ้าสมมติว่าจะทำให้เรามั่นใจได้คือต้องมีการแจ้งเตือนให้เราสิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือรัฐบาลก็ต้องช่วยเยียวยาเราด้วย
7: คุณผู้ชมคะน้ำลดแต่ว่าผลกระทบไม่ได้หายไปนะคะและกลุ่มเปราะบางที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นกลุ่มคนจนกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะพวกเขาอาจจะต้องเข้าสู่วังวนของหนี้สินอีกระรอกหนึ่งด้วยและสามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ยากได้ช้าด้วยค่ะตัวอย่างที่ชัดมากในกรุงเทพมหานครอย่างฝั่งตะวันออกที่ผ่านมาเจอผลกระทบกับน้ำท่วมหนักก็คือที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้านะคะสองจุดนี้เป็นแหล่งรวมของแรงงานนอกระบบคนมีรายได้น้อยน้ำท่วมเท่ากับรายได้ที่หายไปด้วยในขณะที่เงินเยียวยาทั้งก้อนของภาครัฐและของกรุงเทพมหานครก็อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลค่ะคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าลงพื้นที่ไปดูที่เคหะคลองจันทน์แฟลต21ค่ะ
6: มะพร้าวนี่คือหนูเพิ่งขึ้นมาวันแรกพอดีเลยยังไม่ได้ขายไม่ได้ขายเลยค่ะแล้วก็น้ำมาพอดีพอถ้าเป็นวัตถุดิบแบบนี้เราก็จะคนนี้น้ำไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องปล่อยเลย
8: กองนี้เท่าไหร่นะ
6: กองนี้ต้นทุนมาก็เกือบแสนนะคะพี
8: ่มีอะไรที่เราแบบว่าต้องตัดใจทิ้งบ้างไหมครับ
9: ก็เนี่ยพวกหม้อไฟฟ้าไอ้พวกเนี้ยใช้ไม่ได้ก็ตัวบางตัวที่มันหักที่ต้องทิ้ง
10: ตัวใหญ่นี้90,000 กว่า
11: 95,000
10: ตัวเล็กกัน35,000จ้ะ
8: ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนเนี่ยบอกว่าไม่เกิน 13,500 บาท
10: แต่ว่าเครื่องที่ใช้อยู่ที่เสียหายไปหมื่นตัวละ 15,000 ค่ะทิ้งไปเลยใช้ไม่ได้แล้ว
8: อันนี้มันคิดว่าอยู่ในวัตถุดิบหรืออยู่ที่อุปกรณ์
6: อยู่ในวัตถุดิบนะอันเนี้ยคือแต่ว่าเขาไม่ได้เยียวยาในส่วนของวัตถุดิบให้เราหนูก็คืออยากให้เขาพิจารณาอีกก็คือวัตถุดิบมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่เราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพต่อเหมือนกันค่ะ
12: มันเป็นอุปกรณ์หากินผมจริงๆผมก็หาประกันที่ว่าทุนมันเยอะหน่อยพอรถผมมันรถ11 12ปีแล้วผมไปจัดไฟแนนซ์มือ2มาได้ 370,000 ผมได้ส่วนนั้นเต็มแต่มาเขาต้องหักลบกับที่ผมค้างไฟแนนซ์อยู่พี่มันก็เหลือประมาณ 72,000 ไปทำอะไรครับแต่ถ้าผมมีเงินถุงเงินถังนะครับเหมือนคนอื่นผมไม่กลัวเลยพี่เราก็เอา 70,000 นั้นแล้วก็มาบวกกับตังค์ในกระเป๋าเราแล้วก็ไปดาวมือ1ใหม่อย่างเงี้ยคือมันต้องเร่งด่วนให้เฉพาะกิจให้พวกที่น้ำท่วมแล้วครับต้องออกนโยบายหรือว่าออกอะไรมาสักอย่างนึงครับ
13: จากการพูดคุยกับผู้คนที่นี่นะครับส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาคงจะไม่ย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะครับเพราะแต่ละคนก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างน้อยๆ 30-40 ปีเลยนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาอยากจะเห็นก็คือระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงคนในพื้นที่รวมไปถึงการช่วยเหลือให้ทุกคนนั้นเข้าถึงอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันและที่สำคัญ

0: ็คือการเยียวยานะครับที่จะต้องเป็นไปตามความเสียหายจริงเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นมีทุนกลับมาประกอบอาชีพแล้วก็ตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับ
1: ก่อนหน้านี้ประมาณปี2565นะคะมีวารสารที่ชื่อว่าความเสี่ยงน้ำท่วมและความยากจนเป็นวารสารทางวิชาการค่ะเขาเคยไปสำรวจ188ประเทศทั่วโลกและพบว่า89

0: ช้เวลานานมากกว่า7ปีค่ะรองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะออกมาระบุระหว่างการร่วมเวทีเสวนาพับลิกฟอรัมปฏิบัติการพลิกฟื้นคนจนเมืองหัดใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ปลายปีที่แล้วนะคะว่าคนจนในเมืองเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดโดยมีการยกตัวอย่างสถานการณ์โควิด -19 ที่พบว่าคนจนจะต้องใช้เวลา 6-7 ปีเพื่อฟื้นคืนชีวิตกลับมาให้จนเท่าเดิมเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินก็จะเสียหายไปด้วยขณะที่พวกเขาเองก็ไม่มีเงินออมที่จะกลับมาสะสมหรือกลับมามีรายได้เท่าก่อนเกิดวิกฤตนะคะแต่สิ่งที่ไม่หยุดตามมาก็คือภาระหนี้สินค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะพอไม่มีทางเลือกแบบนี้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแม้จะได้งานใหม่ส่วนนึงก็ต้องนำกลับไปใช้หนี้นะคะสำหรับภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะอาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงกว่าในยุคโควิด -19 ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าระยะเวลาในการฟื้นตัวอาจจะยาวนานมากกว่าจึงมีหลายข้อเสนอเร่งด่วนเช่นการมีกองทุนให้กู้ยืมฉุกเฉินไหมส่วนในระยะยาวก็มีข้อเสนอให้มีกลไกในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดซ้ำค่ะในช่วงที่ถกเถียงกันเรื่องเงินเยียวยานะคะอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์ชวนมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงเงินเยียวยาเลยก็ได้ค่ะแต่อาจจะพุ่งเป้าไปที่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติแต่ละครั้งนั้นใครควรจะรับผิดชอบและควรจะชดเชยค่าเสียหายที่มากกว่าตัวเงินเยียวยาด้วยซ้ำค่ะ
1: รอบนี้มันควรจะเป็นเรื่องการเยียวยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ารับผิดแล้วคุณไม่ได้ยินยอมกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณไปรับการเยียวยาไม่ได้เพราะของผมคือถ้าพิสูจน์ว่าไม่เตือนถ้าพิสูจน์ได้ว่าการบริหารจัดการผิดคุณต้องได้มากกว่านี้แล้วว่าอุทกภัยมันไม่ใช่วาตภัยมันไม่ใช่ลมมันไม่ใช่โควิดโดยตรงและมันไม่ใช่แผ่นดินไหวอ่ะมันคือระบบนี่ทุกคนคุยกันวันนี้มันคือระบบอะไรครับมันคือระบบการระบายน้ำเปล่าส่วนหนึ่งระบบการเตือนภัยหรือเปล่าความไม่พร้อมในส่วนไหนอันนั้นคุณต้องควรจะฟ้องนี่แต่ถ้าไม่มีการคาดถึงจริงๆเหมือนซึนามิอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องการเยียวยาคุณต้องเอ๊ะกับมานิดนึงดิใช่ไหมแล้วไปนั่งเถียงกันว่าควรจะ 9,000 หรือ 100,000 อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องไปฟ้องสิคุณต้องไปถกเถียงกันสังคมต้องถกเถียงกันเรื่องนี
0: ้เห็นปัญหาแล้วนะคะว่าคนจนเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวยากมากจริงๆค่ะคำถามสำคัญเวลานี้อาจจะต้องเปลี่ยนข้อถกเถียงว่าเยียวยาเท่าไหร่เป็นใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนได้รับการชดเชยอย่างสมเหตุสมผลค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ครับ
3: การเปลี่ยนตัวในอำเภอบ้านสร้างท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังหนักหนามาตรการการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนม้ากลางศึกจะส่งผลต่อการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมหรือไม่ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญค่ะ
2: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับการเปลี่ยนม้ากลางศึกที่เปลี่ยนในอำเภอบ้านสร้างเป็นรักษาการในวันนี้นะครับหลายคนก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและก็การเปลี่ยนตัวในครั้งนี้จะส่งผลต่อการดูแลพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตหรือไม่ครับซึ่งเสียงของประชาชนในพื้นที่เองก็เป็นสองฝั่งนะครับบางคนก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้วแต่บางคนเนี่ยนะครับก็ยังตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของนายอำเภอคนเดิมนะครับว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมและก็เข้าถึงประชาชนแล้วหรือไม่ครับแต่ว่าล่าสุดนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับรักษาการในอำเภอบ้านสร้างคนล่าสุดนะครับยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก่อนครับช่วงเย็นผมได้ใช้โดรนบินสำรวจนะครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันมวลน้ำได้ล้อมรอบพื้นที่เศรษฐกิจบ้านสร้างไว้หมดแล้วครับพื้นที่ชั้นในที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกระสอบทรายได้มีการสูบน้ำออกไปนอกพื้นที่นะครับซึ่งถือว่ามีการสกัดกั้นน้ำไม่ให้ เข้ามาท่วมในพื้นที่ชั้นในได้บางส่วนนะครับแต่ว่าสถานที่สำคัญอย่างอำเภอบ้านสร้างโรงพยาบาลบ้านสร้างนะครับก็ถูกน้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ก็ยังสามารถทำงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้ครับซึ่งระดับน้ำเฉลี่ยนะครับที่ท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับสูงราว1 เมตรครับแต่ก็จะมีบางจุดคุณผู้ชมที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับน้ำ

0: จะท่วมสูง 2-3 เมตรครับหญิง2คนนี้คุณผู้ชมครับเป็นชาวบ้านตำบลบางเตยครับอำเภอบ้านสร้างพวกเขาลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะซื้อของใช้จำเป็นกลับไปที่บ้านครับหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมานานกว่า5วันครับทันทีที่ได้คุยกับทีมข่าวคุณผู้ชมครับเธอแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเพราะว่าน้ำท่วมส่งผลให้เธอและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างยากลำบากครับสาเหตุที่ต้องออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้เธอบอกว่าต้องเตรียมข้าวของแล้วก็ตอนนี้ต้องกลับไปทำงานแล้วหลังจากหยุดงานมาหลายวันครับแม้ว่าปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงอยู่ก็ตามแต่ก็จำเป็นต้องลุยน้ำไปทำงานซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เธอต้องการตอนนี้ก็คือรถรับส่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเธอบอกว่าขอให้มีรถแล้วก็มีการกำหนดเวลาเป็นรอบให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปทำงานและเดินทางกลับบ้านได้ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงที่ยืนข้างๆกันคุณผู้ชมครับตัดสินใจลุยน้ำมาเพื่อที่จะซื้อยาให้กับลูกของเธอครับเธอมีลูกทั้งหมด4คนตอนนี้ทุกคนป่วยทั้งหมดนะครับโดยมีอาการอ่อนเพลียและก็อาเจียนครับ
1: ลำบากกันดิพี่ท
2: ั้
1: งน
2: ั้
1: น
2: ก็ลำบากอยู่ค่ะ
1: แต่ต้องมาทำงาน
2: ใช่ๆ
1: หยุดงานไม่ได้
2: นี่หยุดมา 4-5 วันแล้วค่ะ
1: หยุดต่อไม่ได้แล้ว
2: ค่ะเพราะวันลาหมดแล้ว
1: หนักต่อ
2: ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะคนอื่นก็เยอะกว่านี้ก็มีค่ะเพราะเขามันถึงบ้านชั้น2แล้วเขาก็ออกมาไม่ได้ก็ลำบากบางคนก็มีลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็อยากมาทำงานแต่เขาก็มาไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้าออกลำบากไม่มีเรือค่ะอันนี้ก็เดินออกมาผ่าน้ำออกมาแล้วก็มาถึงถนนน่ะเป็นบางช่วงอะค่ะที่มันไม่มีน้ำเราก็มาได้บางทีมีน้ำเราก็เดินลุยน้ำอะค่ะ
3: ลูกหนูมีทั้งหมด4คนตอนนี้ไม่สบายทุกคนเลยแล้วก็มีอ้วกอาเจนะคะหนูมาซื้อยาพี่เจไม่ยอมมาเลยยังไงก็มาแล้วก็มาซื้อของกินด้วยนะคะ
4: ซื้อยาเพราะลำบาก
0: ส่วนนายอนันต์บุญยืนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างบอกกับทีมข่าวแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหากับชาวบ้านมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำกัดเท้าเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยนานหลายสิบวันแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงโรคฉี่หนูด้วยก็มีความกังวลครับหลายคนเนี่ยมีอาการเท้าเปื่อยตัวสั่นครับโดยปัจจุบันในพื้นที่เนี่ยขาดแคลนยาเหล่านี้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องลุยน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านทุกวันครับ
5: ช่วงนี้มีน้ำดื่มแล้วก็น้ำยาน้ำกระเท้าเยอะชาวบ้านเริ่มบ่นเริ่มหาซื้อไม่ได้น้ำยากัดเด็กน้ำกระเท้
6: า
5: หาซื้อไม่ได้หายากแล้วไม่รู้จะซื้อตรงไหน
6: ไม่รู้ซื้อที่ไหน
5: ครับ
6: แล้วตอนนี้คือขาดหลักๆเลยก็คือเรื่องของยาแก้ปัญหาน้ำกระเท้า
5: ครับ
6: ที่จะมาทาเพราะชาวบ้านอยู่น้ำอยู่ในน้ำ
5: ยาฆ่าเชื้อยาอะไรเงี้ยเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ชาวบ้านมายาก
0: คุณผู้ชมครับมีคำถามเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีมีการประกาศนะครับเรื่องของคำสั่งจากฝ่ายปกครองนะครับว่าให้มีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนครับมีคำถามว่าถ้าเปลี่ยนม้าศึกช่วงนี้ประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้บ้านสร้างถือว่าวิกฤตนะครับเรื่องของน้ำท่วมวันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับนายพันลบแต่งตั้งซึ่งเป็นจ่าจังหวัดปราจีนบุรีและก็ได้รับมอบหมายให้เป็นรักษาการแทนนายอำเภอบ้านสร้างครับเขาบอกว่าหลังเข้ามารับผิดชอบพื้นที่ชั่วคราวนี้นะครับภารกิจแรกก็จะเข้าไปตรวจสอบระบบเรื่องของการบัญชาการและการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับโดยจะตรวจดูนะครับตั้งแต่โครงสร้างการบัญชาการระบบและระเบียบที่ใช้อยู่ครับว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงหรือไม่รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือและยานพาหนะตลอดจนการจัดส่งอาหารและการดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเรียนประชาชนที่ปรากฏนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่แล้วก็ในโลกออนไลน์นะครับว่าบางส่วนอาจจะไม่ได้รับอาหารหรือว่าการดูแลอย่างทั่วถึงครับรวมถึงนะครับจะมีการตรวจสอบการบริหารจัดการส่วนพักพิงต่างๆในพื้นที่ด้วยครับส่วนการเข้ามารับหน้าที่ในช่วงที่น้ำอย่างวิกฤตและก็มีความรุนแรงในพื้นที่นะครับยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจและก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาครับ
7: ถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันหรอกครับเพราะเป็นหน้าที่นะครับของฝ่ายปกครองนะครับที่เราจะต้องเมื่อได้รับหน้าที่ครับเราก็ต้องทำอย่างเต็มความสามารถนะครับเราไม่สามารถจะปฏิเสธนะครับหรือเราจะบอกว่าไม่สามารถทำได้เป็นไปไม่ได้ครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองครับตามคอนเซ็ปต์คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองเราครับ
0: กรณีที่มีการกล่าวถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของนายอำเภอคนเก่านะครับบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาด้วยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีชื่อ

0: ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามว่าเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อที่จะให้มีการย้ายนายอำเภอหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับรองชนาธิปซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับท่านบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนให้ความสำคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้ที่น้ำท่วมต้องอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็ในศูนย์อพยพแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะตอนนี้บ้านสร้างนะครับน้ำท่วมสูงบางจุดเนี่ยสูงกว่า3เมตรแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ไปอีกหลายวันเลยเพราะฉะนั้นนะครับต้องการจะให้โฟกัสเรื่องของความยากลำบากและการช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเรื่องของดราม่าในการย้ายตัวนายอำเภอครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปัญหาน้ำท่วมที่ประชาชนเผชิญอยู่สำคัญกว่าดราม่าเรื่องการเปลี่ยนตัวย้ายตัวคนที่เกี่ยวข้องจะเกี่ยวกับการเมืองไหมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่วันนี้ที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญทั้งจากน้ำนครนายกและน้ำปราจีนบุรีรวมกันที่บ้านสร้างไหลผ่านแม่น้ำบางปะกงผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้พีคสุดมวลน้ำพีคสุดสูงสุดเนี่ยมันผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วครับแต่มันไม่ลงทะเลเพราะน้ำทะเลหนุนสูงณเวลานี้ทำให้พื้นที่ปลายน้ำก่อนออกอ่าวไทยเนี่ยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น15เซนติเมตรนะครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เล็กน้อยครับณวันนี้ชาวบ้านกังวลครับว่าจะต้องอยู่กับน้ำท่วมอีกเป็นเดือนๆหลังจากสธนช.เนี่ยมีการประเมินก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติถ้าไม่มีน้ำฝนเข้ามาเติมตั้งวันที่13พฤศจิกายนโน
1: ้
2: นวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังการประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้นะครับทั้งรองนายกทรงศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงสธนช.เขาบอกเดี๋ยวจะเพิ่มการระบายน้ำโดยการใช้เรือผลักดันน้ำไปติดตั้งที่ปากน้ำที่จะดันน้ำลงสู่อ่าวไทยครับจะเพิ่มเป็น80ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำเพื่อคนจะได้ไม่อยู่กับน้ำนานเป็นเดือนสำหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงนะครับย้ำกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับว่าลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายหลักก็คือแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีไหลรวมกันที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจากจุดนี้ก็จะเป็นแม่น้ำบางปะกงครับซึ่งพื้นที่ท้ายน้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระบายน้ำได้ช้าแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังนะครับถ้าท่านผู้ชมดูพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้ครับจะเห็นว่ามีน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำก็คือที่อำเภอองครักษ์นครนายกอำเภอกบิลบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างในจังหวัดปราจีนบุรีและท้ายน้ำอย่างฉะเชิงเทราก็รับน้ำไปเต็มๆครับตั้งแต่อำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงนะครับช่วงคลอง18ถึงคลอง21โดยเฉพาะตำบลบางขนากและตำบลโยธากาซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขณะนี้สธนช.เนี่ยให้ข้อมูลครับบอกว่าจุดสูงสุดของน้ำก้อนนี้เนี่ยผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วตั้งแต่ช่วงบ่าย4โมงเย็นนะครับทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่พื้นที่ปลายน้ำระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นบวกลบ15เซนติเมตรนะครับเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงครับ
1: สิ่งที่ภาครัฐเร่งแก้ไขเวลานี้คือการเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและผลการประชุมร่วมระหว่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่กำกับดูแลเรื่องน้ำและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะสรุปให้เร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งขณะนี้ได้จัดหาเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ปากน้ำบางปะกงนะคะวันนี้ติดตั้งได้ทันที 40-50 ตัวและจะเพิ่มเป็น80ตัวและยืนยันกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอยู่กับน้ำนานเป็นเดือนๆอธิบายเพิ่มเติมสาเหตุที่อธิบดีปภ.ชี้แจงแบบนี้คาดว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ทางสธนช.แจ้งเอาไว้ประเมินเบื้องต้นบอกลุ่มน้ำบางปะกงจะคลี่คลายเร็วที่สุดนู่นเลยค่ะ13พฤศจิกายนแสดงว่าต้องใช้เวลาอีกนานนับเดือนเลยค่ะ
3: เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลัก

0: ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุดมันก็จะดึงน้ำจากเหนือปากแม่น้ำขึ้นไปเป็นอะไรเป็นตัวเมืองฉะเชิงเทราเป็นกลางน้ำหรือเป็นต้นน้ำที่นครนายกหรือเป็นต้นน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้มันไหลลงบางปะกงเร็วขึ้น
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่กำกับดูแลด้านน้ำครับบอกว่าการระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้เนี่ยลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำบางปะกงที่มันคดเคี้ยวมากแล้วก็มีความลาดชันต่ำเป็นอุปสรรคสำคัญครับทำให้น้ำไหลลงทะเลล่าช้าแล้วก็เป็นช่องทางระบายน้ำหลักเพียงทางเดียวนะครับปัจจัยสำคัญก็คือตอนนี้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีน้ำในพื้นที่ตอนบนยังมีระดับสูงและจุดที่เป็นคอขวดก็คือจุดที่แม่น้ำนครนายกและปราจีนบุรีมาบรรจบกันครับทำให้มีน้ำสะสมสูงการระบายน้ำก็คือต้องเร่งระบายน้ำออกทางปากแม่น้ำระบายลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
2: แม่น้ำปะกงเนี่ยนะครับเพราะมันพันกันถึงปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเนี่ยซึ่งมันจะไหลสู่ทะเลเนี่ยนะครับน้ำปะกงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มันคดเคี้ยวมากและระดับความระเลียงของแม่น้ำเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าแม่น้ำปะกงเนี่ยนะครับน้ำมันจะไหลลงทะเลช้าแล้วมันก็เลยนะครับถ้าเรายิ่งเร่งผลักดันจากส่วนบนมาเนี่ยส่วนกลางมันก็จะโป่งตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีแนวความคิดว่าเราจะเร่งผลักดันน้ำในปากแม่น้ำเนี่ยนะครับออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็ทางเลขาธิการสพทช.เนี่ยแล้วก็หลายๆกรมชลประทานก็มาดูสถานที่ของทัพเรือมาดูพื้นที่ว่าเราจะเอาเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะฮะมาเร่งการผลักดันให้น้ำมันลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดการไหลเร่งการไหลของส่วนบนให้ลงมาส่วนล่างให้เร็วที่ขึ้นให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: สำหรับปัจจัยเรื่องน้ำทะเลขึ้นลงวันละ2ครั้งโดยช่วงเวลาที่น้ำลงก็จะค่อยๆขยับเปลี่ยนไปในแต่ละวันเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.อธิบายค่ะว่าต้องอาศัยช่วงที่น้ำทะเลลดระดับลงมากที่สุดในแต่ละวันนั่นแหละค่ะเร่งผลักดันเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดและมวลน้ำปีนี้ในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราประเมินว่ามากกว่าปี2556นะคะและคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำมากกว่า30วันค่ะ
4: ในส่วนปราจีนฉะเชิงเทรานี้ใช้เวลาระบายน้ำนานไหมคะ30วันได้ไหมคะ
5: ตามที่เราประเมินก็ประมาณนั้นคืออาจจะมากกว่านิดหน่อยครับประมวลน้ำมันมากกว่าปี56ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็พยายามจะเร่งก็เดี๋ยวเราดูว่าเราติดตั้งเครื่องมือแล้วดูช่วงที่น้ำลงเยอะๆจะเร่งระบายได้อย่างไรที่เราประเมินก็30กว่าวันแต่ว่าตรงนี้ก็จะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ
4: ตอนนี้ปราจีนกับฉะเชิงเทรายังติดข้อจำกัดอะไรในการระบายน้ำคะ
5: คือตอนนี้ในจังหวัดปราจีนจุดบรรจบแม่น้ำตรงบ้านสร้างที่ระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนมันค่อนข้างสูงตรงนั้นทำให้น้ำไหลลงตรงด้านท้ายออกมาได้ช้าแล้วตรงนี้ก็พยายามเร่งแล้วก็ถ้าห่วงที่น้ำลงที่ผมสังเกตติดตามที่เขื่อนบางปะกงเองก็น้ำห่วงที่ต่ำสุดก็ไม่ได้ต่ำมากเพราะฉะนั้นน้ำมวลน้ำก็เริ่มทยอยลงมาก็พยายามที่จะต้องเร่งผลักดันออกแล้วก็ในห่วงที่น้ำทะเลลงเยอะๆในช่วง2-3วันนี้ก็น่าจะดีขึ้นพอสมควรระดับหนึ่งนะครับ
1: คนลุ่มน้ำบางปะกงได้ยินแล้วนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการระบายน้ำเมื่อสักครู่ก็ให้คำมั่นสัญญาครับประเมินกันว่าใช้เวลาประมาณ30วันกลมๆ ก็1เดือนครับแต่ถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็ดีครับตอนนี้มีการบูรณาการการทำงานหลายส่วนนะครับทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกระทรวงคมนาคมครับสนับสนุนกำลังคนเครื่องจักรเรือผลักดันน้ำนะครับซึ่งกองทัพเรือจะส่งเรือผลักดันน้ำเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงแล้วก็จุดสำคัญต่างๆครับเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
3: กันล่ะค่ะต้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำพื้นที่ปากน้ำให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันมีผลต่อพื้นที่เหนือขึ้นไปบริเวณต้นน้ำหรือว่ากลางน้ำตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้น้ำท่วมสูงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะตัวอย่างนึงที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือในพื้นที่ตำบลบางปรากฏในอำเภอองครักษ์บ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนยังจมอยู่ในน้ำและเป็นแบบนี้นานกว่า10วันบางจุดระดับน้ำสูงกว่า2เมตรนะคะประชาชนอยู่ไม่ได้ต้องตัดสินใจอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงส่วนภาคการเกษตรเสียหายอย่างหนักนาข้าวจำนวนมากค่ะกำลังรอเก็บเกี่ยวก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนะคะคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองรายงานสดเข้ามาจากองครักษ์จังหวัดนครนายกคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
6: ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์ครับหลายจุดได้

0: ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงได้รับผลกระทบหลายด้านอย่างด้านหลังของผมนะครับนี่เป็นนาข้าวของเกษตรกรนะครับในพื้นที่อำเภอองคารักษ์ครับหลายพันไร่นะครับอยู่ระหว่างการก่อนที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแต่ว่าถูกน้ำท่วมไปซะก่อนนะครับขณะที่บ้านเรือนของประชาชนนะครับในหลายตำบลอย่างวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ตำบลบางปรากฏนะครับก็ปรากฏว่าบ้านหลายพันหลังคาเรือนครับจมอยู่ในน้ำนานกว่า10วันครับบางจุดเนี่ยลึกถึง2เมตรครับบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะครับยังคงจมอยู่กับน้ำนานกว่า10วันครับหลังมวลน้ำเอ่อร้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะครับทีมข่าวนั่งเรือเข้าไปสำรวจภายในหมู่บ้านนะครับพบว่าบ้านเรือนหลายหลังนะครับยังคงถูกน้ำท่วมครับบางจุดเนี่ยระดับน้ำนะครับลึกถึง2เมตรเข้าของเครื่องใช้และทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับรถยนต์หลายคันที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้ทันครับก็ต้องจมแช่อยู่ในน้ำครับบางคันระดับน้ำเนี่ยท่วมเกือบถึงหลังคาครับชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่นะครับไปอยู่ตามศูนย์พักพิงครับขณะที่บางส่วนนะครับยังคงปักหลักอยู่ภายในบ้านนะครับพร้อมสะท้อนว่าไม่เคยประสบกับน้ำท่วมที่รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนครับ
1: แล้วบ้านกี่ชั้นครับเนี่ย2ใช่ไหม
2: ชั้นเดียวครับ
1: ชั้นเดียว
2: ครับ
1: แล้วนอนยังไงครับ
2: ก็นอนชั้นเนี่ย
3: อยู่บน
2: ชั้นเนี้ยที่ห้องเนี้ยที่ทำใหม่อ่ะมันจะสูงกว่าทั่วไปหน่อยแล้วเราก็มีเตียงอยู่ตรงนั้นมันสูงไว้นั่งเล่นพอดีได้ใช้อาศัยพอดี
1: น้ำรอบนี้มันหนักไหมครับเนี่ยมาเนี่ยมันหนักไหมรอบเนี้ยน้ำ
2: ไม่เคยเจอในชีวิตนี้72ปีไม่เคยเจอหนักมาก
0: คุณผู้ชมครับขณะที่การแก้ไขปัญหานะครับเบื้องต้นอบจ.นครนายกนะครับก็มีการนำรถแบ็คโฮนะครับเข้ามาทำคันกั้นน้ำครับป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนเพิ่มเติมครับขณะที่ปภ.จังหวัดนครนายกนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำและก็ชลประทานจังหวัดนะครับก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับลงคลอง29บางปรากฏครับพร้อมขอให้เปิดประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับ
4: ในบางประกวดนี่มันมีหลายประตูมากนะครับมีประตูคลองเรือนะครับประตูบางประกวดประตูน้ำคลอง29นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประตูกลางคลอง14นะครับที่ออกไปคลอง14ด้วยนะครับก็ขอให้ชลประทานเนี่ยประสานงานเรื่องระบบจัดการบริหารงานน้ำให้ดีที่สุดครับ
0: ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งก็มีหลายจุดครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือที่อาคารกีฬา1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับที่สามารถรองรับประชาชนได้สูงสุดประมาณ300คนครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ240คนครับมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับเด็กเล็กแล้วก็คนที่ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปยังบ้านเรือนได้โดยศูนย์พักพิงนะครับก็มีทีมพยาบาลดูแลนะครับผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะครับอย่างใกล้ชิดทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพครับการติดตามยาประจำตัวครับหากจำเป็นต้องรักษาก็จะประสานส่งโรงพยาบาลทันทีครับรวมถึงมีนักจิตวิทยานะครับที่เข้ามาดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้พักพิงครับคุณผู้ชมครับนอกจากบ้านเรือนของประชาชนแล้วมวลน้ำนะครับยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรครับโดยเฉพาะนาข้าวนะครับหลายพันไร่นะครับที่ถูกน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับอย่างชาวนารายนี้นะครับมีนาประมาณ25ไร่ครับกำลังอยู่ในช่วงในการออกรวงครับข้าวเนี่ยกำลังเปลี่ยนสีอีกเพียงประมาณ10กว่าวันนะครับก็จะครบกำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแต่ว่าก็ต้องถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ทันครับความเสียหายครั้งนี้นะครับทำให้เงินลงทุนประมาณ 100,000 บาทนะครับสูญไปทั้งหมดขณะที่ยังมีภาระหนี้สินนะครับจากการลงทุนทำนาและแม้ว่าภาครัฐนะครับจะมีการชดเชยเยียวยาแต่เขาก็บอกว่านะครับไม่เพียงพอกับต้นทุนที่สูญเสียไปครับ
5: ไม่เพียงพอแต่ก็มันก็ต้องรับสภาพเพราะว่ามันผลกระทบทั่วก็ช่วยในการปลูกมั่งช่วยค่าน้ำมันมั่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่รัฐต้องช่วยเหลือ
6: ขาดทุน
5: เต็มระบบต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
0: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับชาวนาก็ยังบอกนะครับว่าอยากให้รัฐนะครับช่วยเหลือเพิ่มเติมครับเพราะว่ามีทั้งปัจจัยทางการผลิตครับการเพาะปลูกรอบใหม่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลพร้อม

0: ยอมรับว่าแม้เคยเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่มาแล้วเมื่อปี2533ครับแต่ว่าสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครนายกครับแม้ว่าในอำเภอเมืองนครนายกสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายครับแต่ว่าในพื้นที่อำเภอองครักษ์หลายจุดหลายตำบลเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็การระบายเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนะครับยังคงมีในระดับที่สูงนะครับดังนั้นแล้วชาวบ้านยังคงต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงประเมินสถานการณ์น้ำเพราะว่าหลายพื้นที่หลายจุดนะครับท่วมขังเป็นระยะเวลานานครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมในฝั่งภาคตะวันออกไม่ได้มีปัญหาเฉพาะน้ำท่วมนะครับแต่เรื่องมลพิษชาวบ้านก็เป็นห่วงครับเช่นที่ปราจีนบุรีมีหลายจุดเลยครับที่น้ำท่วมมาพร้อมกับเป็นคราบเหมือนแผ่นฟิล์มเป็นสีรุ้งมากับน้ำท่วมมันเป็นสารพิษหรือเปล่าวันนี้สถานีประชาชนสัญจรของไทย PBS นะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับนักวิชาการด้วยอาจารย์ออสครับไปเก็บตัวอย่างน้ำนะครับแล้วก็ตอบคำถามประชาชนที่กังวลเรื่องน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษครับนี่เป็นการพูดคุยกันนะครับในรายการสถานีประชาชนครับบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดเลยครับชาวบ้านเนี่ยสะท้อนปัญหาสุขภาพทางอาคารแสบผิวหนังแล้วก็ผื่นขึ้นขณะที่ภาพน้ำที่มีลักษณะคล้ายๆกับแผ่นฟิล์มสีรุ้งที่ไหลออกมาจากพื้นที่ฝังกลบกากอุตสาหกรรมนะครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยห่วงกังวลว่าจะมีสารเคมีปนเปื้อนในน้ำที่ไหลมาครับและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับอาจารย์วิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสนักวิชาการด้านเคมีครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมสูงแล้วก็ท่วมขังนานอาจจะพัดพาสารเคมีขยะอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่เสี่ยงและโรงงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครับรวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมนะครับจึงจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยฮะภาพมันฟ้องอยู่ส่วนกรณีที่เห็นน้ำมีลักษณะเป็นสีรุ้งอาจารย์ออสตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ระหายง่ายซึ่งสารบางชนิดในกลุ่มนี้ครับมีความเป็นพิษแล้วก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อประชาชนโดยเร็วเพื่อให้สามารถป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพอย่างเหมาะสมครับ
3: แล้วก็ผลการตรวจก็ยังไม่มีนะครับการที่น้ำท่วมมาได้2อาทิตย์กว่าหน่วยงานเพิ่งเข้ามาตรวจแล้วผลยังไม่ออกเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าประชาชนปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เหม็นแล้วก็แสบจมูกเรียบร้อยแล้วก็อยากจะเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยกันดูแลช่วยกันตรวจสอบช่วยกันแจ้งเตือนนะครับว่าต้องทำอย่างไรต้องบูรณาการคล้ายๆกับน้ำมันรั่วมันจะต้องมีตัวดูดซับตัวบล็อกหรือเซอร์แฟคตันก็คือสารลดแรงตึงผิวเนี่ยที่จะทำให้มันจมลงไปในน้ำนะหรือว่าลดผลกระทบให้จากมากเนี่ยให้เหลือน้อยให้มากที่สุดนะครับ
2: นายสุเมธเหรียญพงนามครับเป็นสมาชิกเครือข่ายปราจีนบุรีนะครับแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์น้ำท่วมครับห่วงว่าปีนี้น้ำเยอะแล้วก็เจอน้ำที่มันเปื้อนพิษแบบนี้นอกจากกระทบกับปราจีนบุรีแล้วมันจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงด้วยหรือเปล่าเพราะน้ำมันเยอะเดี๋ยวไหลไปจังหวัดอื่นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ขณะเดียวกันครับวันนี้รายการสถานีประชาชนนะครับเอาถุงยางชีพไทย PBS 200ถุงไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับช่วยกันคนละไม้คนละมือบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้สถานีประชาชนครับสัญจรไปที่จังหวัดนครนายกนะครับไปรับฟังปัญหาของเกษตรกรเรานำเสนออย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เขาขายต้นไม้จมน้ำเยอะเลยนะครับพื้นที่ต้นไม้เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับ
1: ภาพคราบน้ำมันสีรุ้งที่ปราจีนบุรีเมื่อสักครู่นี้ก็ตอกย้ำข้อสันนิษฐานที่บอกว่าเวลานี้สารพิษและกากอุตสาหกรรมกำลังกลายเป็นวิกฤตแฝงที่พ่วงมากับน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะอีกจุดหนึ่งที่น่ากังวล
2: ค
1: ือบริเวณบ้านหนองภวาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วแต่ว่าสารพิษจากกากอุตสาหกรรมบางส่วนตกค้างอยู่ภายในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานวินโปรเซสนะคะตอนนี้กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่รัฐต้องแบกรับแทนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ

0: ังเร่งสร้างแนวป้องกันไม่ให้สารเคมีภายในโรงงานวินโพเซตจำกัดรั่วไหลออกสู่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านโดยมีวิศวกรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีคอยสังเกตการ
1: ก
0: ็งบประมาณที่ใช้มาจากการสนับสนุนกันเองของผู้ประกอบการคนอื่นๆภายในจังหวัดหลังโรงงานวินโพเซตไม่มีศักยภาพหาเงินมาชดใช้มลพิษที่ตัวเองก่อได้แม้ศาลจะตัดสินให้จ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูแล้วรวม4คดีจุดที่มีการก่อสร้างแนวกำแพงอยู่ด้านข้างของโรงงานใกล้กับโกดัง5ซึ่งเป็นจุดเก็บกากของเสียอันตรายและสารเคมีที่ถูกไฟไหม้ช่วงกลางปี2567จากการสำรวจพบว่าบ่อพักน้ำที่มีสารเคมีปนเปื้อนน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้ม
2: 5วันนี้มาตลอด
0: นายเทียบสมานมิตรเจ้าของที่ดินติดกับโรงงานบอกว่าวันที่26ถึง29กันยายนหลังฝนตกหนักทำให้น้ำภายในโรงงานไหลออกมาภายนอกแม้จะมีคันดินกั้นไว
3: ้ธรรมดาน้ำฝนตกธรรมชาติมันจะเป็นออกสีขาวใช่ไหมแต่นี่มันมาแดงมาเลยอ่ะแล้วมันมาพังแบบว่าตูมเดียวมาเลยอย่างเงี้ย
4: แล้วมาขังอยู่นานไหมฮะหรือว่ามันหลากไป
3: ก็หลากไปแต่ก็นานนะฝนมันคอยเติมอยู่เรื่อยแล้วมันได้พังครั้งเดียวพังสองครั้งปิดไปเต็มที่อีกแล้วก็ตูมมาอีก
4: คือก่อนหน้านี้มันเป็นคันดินอยู่แล้วถูกไหม
3: ก็ชายอุตสาหกรรมก็ทำกันดินไว้ไงกันน้ำไม่ให้มันไหลแต่มันกันไม่อยู่หรอกเพราะน้ำขมุนมันมาก
5: ขยะอุตสาหกรรมซึ่งถูกไฟไหม้
0: นี่เป็นคลิปภาพที่บันทึกไว้เมื่อวันที่28กันยายนเห็นน้ำไหลออกจากโกดัง5ผ่านแนวคันดินที่แตกลงสู่บ่อน้ำของชาวบ้าน
5: ก็ลงไปเติมด้านล่าง
0: The Exit ลงพื้นที่สำรวจซ้ำมองเห็นว่าภายในโกดัง5ยังมีซากถังสารเคมีถูกไฟไหม้ถูกกองทิ้งอยู่จำนวนมากแนวคันดินที่กั้นน้ำของโรงงานจุดที่แตกมีความกว้างประมาณ1เมตรและสัมผัสได้ถึงกลิ่นของสารเคมี
6: เนี่ยตรงนี้มันพังเมื่อตอนฝนตกเพราะฉะนั้นน้ำฝนกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีที่มันรวมกันน่ะมันจะมาไหลลงตรงนี้แล้วก็ลงบ่อชาวบ้านแล้วก็ไปลงทำให้มีผลกระทบด้านล่างในพื้นที่ชาวบ้านคือมันเติมอยู่เรื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเซฟความเสียหายตรงนี้ให้มันอยู่ในบริเวณโรงงานสักกักพื้นที่ซะไม่ให้ลงไปเติมพื้นที่ชาวบ้านที่มันเสียหายอยู่แล้ว
0: เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน The Exit ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดอื่นๆบริเวณใกล้เคียงกัน
7: น้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังของผมตรงนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับสาเหตุที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณตรงนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังสูงครับทำให้น้ำไหลลงมาจากโรงงานวินโพเซตซึ่งเป็นโรงงานที่มีสารเคมีตกค้างอยู่จำนวนมากช่วงฝนตกเลยทำให้น้ำเนี่ยชะลงมา
0: จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งทบทวนกฎหมายเพราะที่ผ่านมาเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตไม่ได้ระบุถึงการรับมือการรั่วไหลจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแผนการรับมือในภาวะภัยพิบัติ The Exit พบข้อมูลว่ามีการปรับปรุงกฎหมายกำหนดให้โรงงานลำดับที่105หรือโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มาตั้งแต่ปี2566แต่ข้อบังคับนี้ก็ไม่ได้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงโรงงานที่ก่อตั้งมาก่อนหน้านี
8: ้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภาวะปนเปื้อนที่รุนแรงอย่างกรณีของบริษัท Green Environment ที่จังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดเนี่ยค่ะกับของบริษัทวินโพรเซสที่บ้านหนองพะวาจังหวัดระยองเราก็ยังไม่เห็นมาตรการคือเรายังไม่เห็นคำสั่งหรือไม่เห็นการปรับปรุงตัวกฎหมายที่จะสะท้อนว่าเป็นตัวมาตรการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะคะหรือกรณีของภัยพิบัติจากไฟไหม
0: ้ก่อนหน้านี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด9จุดทั้งในและนอกโรงงานวินโพเซตช่วงวันที่1ตุลาคมพบว่าผลการตรวจภาคสนามเบื้องต้นมีเพียงจุดที่8ซึ่งเป็นบ่อพักน้ำภายในโรงงานมีค่าความเค็มและปริมาณของแข็งละลายน้ำสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานขณะที่อีก8จุดซึ่งอยู่ด้านนอกโรงงานพบ

0: าตัวอย่างน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มีข้อสังเกตว่าบางจุดค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำบ่งชี้ได้ว่าอาจมาจากการปนเปื้อนสารเคมีภาคอุตสาหกรรมแต่ยังต้องรอผลวิเคราะห์จากห้องแลบอีกครั้งโดยเฉพาะการปนเปื้อนสารโลหะหนักซึ่งคาดว่าจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
1: ผลกระทบที่เกิดขึ้นหนักสำหรับน้ำท่วมนะครับก็คือพื้นที่การเกษตรครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะครับว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและส่วนใหญ่แล้วที่หนักสุดก็คือสวนทุเรียนเพราะมันไม่ใช่แค่ผลผลิตท่านผู้ชมครับรากเน่าจากการที่ต้นจมน้ำก็ทำให้เกษตรกรเจ็บหนักเหมือนกันติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำท่วมรอบนี้นะคะวันนี้สวนทุเรียนหลายหมื่นไร่กำลังเจอกับวิกฤตหนักทุเรียนยืนต้นตายค่ะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะคะจุดหนึ่งที่นักข่าวพลเมืองรายงานเข้ามาก็คือภาพสวนทุเรียนที่จันทบุรีต้นทุเรียนกว่า800ต้นถูกน้ำท่วมค่ะซึ่งทุเรียนเป็นไม้ผลที่ไม่ทนน้ำอยู่แล้วแช่น้ำเกิน 3-4 วันรากฝอยเขาจะเริ่มขาดออกซิเจนนะคะลองชมภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะรอบนี้เกษตรกรบอกว่าน้ำท่วมขังนานเกือบ10วันลำต้นโดนผลกระทบหนักเลยค่ะทำให้ตอนนี้ต้นทุเรียนส่วนใหญ่เกิดอาการรากเน่าใบสลดกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ยืนต้นตายในที่สุดเจ้าของสวนบอกว่าลงทุนกับทุเรียนไปกว่า5ล้านบาทนะคะถ้าคำนวณผลผลิตจะมีรายได้อย่างน้อยๆก็ปีละ 4.8 ล้านบาทเงินก้อนนี้คือรายได้หลักของชาวสวนและครอบครัวแต่ตอนนี้เจ้าของสวนบอกยังไม่ยอมแพ้ค่ะกำลังหาทางฟื้นฟูและดูแลต้นทุเรียนที่เหลือจาก800ต้นทั้งสวนเขาตั้งเป้าช่วยให้ได้ช่วยให้รอดอย่างน้อย100ต้นค่ะ
1: แปลงนี้ที่ผมดูอยู่นะประมาณ800ต้นรวมของอายประมาณ 100-200 ต้นเป็นประมาณ 1,000 ต้นที่เสียหายพี่ลองคิดง่ายๆดู800ต้นคูณต้นละ20ลูกพอ20ลูกคูณ3คูณโลละ100พอนี่ผมตีให้แบบผมทำทุเรียนได้กากสุดๆแบบได้แค่ต้นละ20ลูกนะเว้ยเออลองคูดูว่าเงินต่อปีที่ผมหายไปอะเท่าไหร่ผมจะไม่พูดเรื่องไอ้การเยียวยานะไอ้ไล่ละ6,800อะจะได้จริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งนะลองคิดดูเม็ดเงินที่ทิ้งไปฟรีๆเนี่ยแปลงนี้ลงทุนไปประมาณ5ล้านแล้วกันตีไปกลมๆไม่รู้เกินหรือเปล่านะครับแต่ก็คงอยู่ประมาณ5ล้านผมเห็นโยนเงิน5ล้านทิ้งอะดูเดี๋ยวรอดกี่ต้นเดี๋ยวว่ากันตอนนี้ขอยังไม่ฟันธงว่ารอดกี่ต้นเพราะอยู่ในกระบวนการการฟื้นต้นอยู่
0: เฉพาะที่จันทบุรีค่ะมีรายงานว่าสวนทุเรียนเสียหายไปกว่า 20,000 ไร่นะคะกระทบเกษตรกรมากกว่า 4,000 รายค่ะแต่ไม่ใช่แค่จันทบุรีจังหวัดเดียวเพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้กระทบสวนทุเรียนที่ระยองได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณสัก 20,000 ไร่เลยค่ะที่ฉะเชิงเทราก็ด้วยที่ตราดก็ด้วยฉะเชิงเทรากับตราดเนี่ยอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนะคะปัจจุบันค่ะหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชปี2569ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นดังนี้ค่ะถ้าเป็นข้าวไร่จะอยู่ที่ 2,240 บาทต่อไร่นะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นพืชไร่พืชผักจะได้ไร่ละ 3,180 บาทส่วนทุเรียนจะเข้าเกณฑ์ข้อนี้ค่ะไม้ผลและไม้ยืนต้นและอื่นๆจะได้อยู่ที่ 6,800 บาทแต่กรณีไม่ยืนต้นตายกรณีที่มันยังช่วยได้ฟื้นได้เนี่ยจะได้ลดลงค่ะได้อยู่ที่ 3,400 บาทต่อไร่นะคะส่วนถ้าเป็นพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายแปลงถูกดินโคลนทับถมจะได้อยู่ที่ 16,000 บาทต่อไร่แต่ก็ไม่เกิน5ไร่นะคะนี่เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นค่ะแต่หลักเกณฑ์นี้ค่ะการจะไปขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติต้องไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่เสียหายจริงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือค่ะซึ่งการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เท่านั้นค่ะคำถามคือเงินสมมุติว่าต้นทุเรียนตายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมได้ 6,800 บาทต่อไร่เพียงพอไหมตอบได้เลยไม่พอค่ะเพราะต่อไร่อย่างน้อยจะมีต้นทุเรียน20ต้นเอาแบบ

0: อยที่สุดนะคะถ้าเผื่อว่าปลูกคิดกว่านี้ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้อย่างน้อย20ต้นต่อไร่เนี่ยจำหน่ายผลผลิตอย่างน้อยๆต้นนึงก็หลายหมื่นบาทค่ะแถมถ้าคำนวณกันจริงๆต้นทุนการทำสวนทุเรียนมีทั้งค่าต้นพันธุ์ค่าระบบน้ำสปริงเกอร์ค่าปรับปรุงดินค่าปุ๋ยกับระยะเวลาดูแลนานถึง5ปีกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบแรกได้ก็ต้องบอกว่าเงิน 6,800 บาทเยียวยาต่อไร่ไม่คุ้มจริงๆค่ะ
1: สิ่งที่ชาวสวนจะต้องเจอหลังจากนี้นะครับก็คือแค่ข้อแรกเลยงบในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ถ้าสวนไหนไม่ได้มีความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำเนี่ยแน่นอนแหละการทำความสะอาดแรงงานในการจัดการแปลงล้างสวนทำความสะอาดสวนตัดต้นที่ตายเอาต้นตอที่ตายออกแล้วก็หว่านสารปรับปรุงดินนะครับแล้วก็รอให้ดินพร้อมสำหรับการทำยังไม่รวมเรื่องของระบบน้ำต้นพันธุ์ก็ต้องซื้อรัฐบาลสามารถสนับสนุนต้นพันธุ์ได้ไหมคนที่เคยกู้นอกระบบคนที่เคยอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่เคยอยู่ในระบบพวกนี้เราควรจะต้องให้ความช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่านี้ไหมระยะการผ่อนชำระที่ยาวนานขึ้นไหมนะครับพักชำระเงินต้นได้ไหมดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรก1ปีแรกอย่าเพิ่งเดินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นข้อเรียกร้องที่สามารถทำให้กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็สามารถตั้งหลักกับตัวเองกับชีวิตของตัวเองกับชีวิตของครอบครัวได้นะครับ
0: ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศนะคะแต่วันที่เกษตรกรเจอกับภัยธรรมชาติการช่วยเหลือเยียวยายังไม่สามารถทำให้เขาตั้งหลักขึ้นมาได้ค่ะคุณเจษดาคุณวริษาคะเกษตรกรที่จันทบุรีส่งเสียงฝากบอกผ่านทางรายการค่ะอยากจะให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการเตือนภัยการบริหารจัดการน้ำที่ดีกว่านี้ให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: กรุงเทพฝั่งตะวันออกก็ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทั้งหมดแบบ 100% นะคะมีจุดหนึ่งที่ยังน่าห่วงก็คือแขวงขุมทองอยู่ในเขตลาดกระบังค่ะเดิมบริเวณนั้นเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วต่อมามีหมู่บ้านจัดสรรรวมแล้วกว่า100หลังคาเรือนด้วยกันนะคะจุดนี้วิกฤตเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะและมีน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่25กันยายนน้ำท่วมขังแบบขังนิ่งขังนานยาวนานถึง12วันแล้วกลายเป็นสีดำนะคะติดตามเพิ่มเติมจากรายงานของคุณภควัตโฉมศรีค่ะ
4: สภาพน้ำเป็นสีดำขังอยู่ในหมู่บ้านอริยาโคโมถนนคุ้มทองลำต้อยติ่งแขวงคุ้มทองเขตลาดกระบังส่งกลิ่นเหม็นจากความเน่าเสียคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านจนลูกบ้านหลายคนต้องอพยพออกไปแต่ก็มีบางคนทนอยู่เพราะห่วงสัตว์เลี้ยง
5: เมื่อปี65เนี่ยเคยร้องเรียนกับทางกทมที่กทมเขาไปดูแต่ว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาไม่เข้าพื้นที่เขาปิด
6: ครับ
5: จบเลยเราทำอะไรไม่ได้เลย
6: ก็คือมันมีโครงการตรงริมทางรถไฟใช่ไหมฮะเหมือนปิดทางน้ำไหล
5: ปิดทางน้ำไหลฮะส่วนหนึ่งฮะแล้วก็น้ำไม่มีทางไป
4: พวกเขาตั้งข้อสังเกตน้ำท่วมขังนาน12วันจนเน่าเสียแบบนี้เพราะโครงการก่อสร้างทางรถไฟหรือไม่ที่มีการถมหินบีบลำคลองทางระบายให้เล็กลง
5: จะรับได้ทางเดียวทางขยายคอขวดแล้วก็การขอทำคันดิน
6: ครับ
5: นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ยังไงอ่ะทางการรถไฟเขาติด
6: มันเลยทำให้การระบายน้ำมันช้าม
5: ันไม่ระบาย
6: มันไม่ระบายใช่เพราะว่าดูตรงนี้ผมไม่เห็นกระแสน้ำเลย
5: ไม่เลย
4: วันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครใช้โดรนขึ้นบินสำรวจพบว่าการระบายเป็นไปได้ยากเพราะน้ำเต็มพื้นที่หมู่บ้านรอบข้างคือทุ่งนาที่น้ำเต็มทุ่งซึ่งภาพนี้จะเห็นได้ชัดว่าน้ำที่ขังอยู่ในหมู่บ้านสีดำสนิทการหาคำตอบเรื่องเส้นทางระบายน้ำลูกบ้านคนหนึ่งนำแผนที่คลองทั้งหมดในเขตลาดกระบังมาแสดงและนำไปยังจุดที่สงสัยว่าทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าคือคลองตาสอนหลังวัดกุมทองซึ่งพบการถมตะลิ่งด้วยหินเพื่อสร้างทางรถไฟทำให้ขนาดคลองมีขนาดเล็กลงจึงพยายามหาวิธีการเปิดทางให้น้ำระบายได้สะดวกขึ้น
7: แล้วก็ดูจากตัวนี้เข้าไปเพราะว่าน้ำเนี่ยที่มันท่วมมาเพราะว่าน้ำจากคลองประเวศมันล้นมาเข้าคลองตะสอนล้นมาเข้าพื้นที
8: ่พอเกณฑ์นี้ผมถามสมมติไปตั้งอย่างที่คุณก๊อฟว่าเนี่ยเนาะแล้วสูบไป

0: ปั๊บน่ะน้ำแถวนี้รถแต่ในหมู่บ้านรถด้วยไหม
1: รถไม่รถครับ
0: ไม่รถ
1: เอาไม่รถเพราะว่าตัวนี้ไปไอหมู่บ้านมันจะกระทะไง
2: ครับอ๋ออะไรก็แต่ว่าหมู่บ้านต้องช่วยหมู่บ้านก็ต้องช่วยตัวเองด้วยใน
1: การเอาสูบน้ำ
3: เขา
1: เรียกการสูบขึ้นสูบขึ้นอย่างเงี้ยหมู่บ้านสูบขึ้นคลองตะสอนคลองตะสอนสูบขึ้น
2: ก็คื
4: ออีกทางหนึ่งคือคลองหลวงแพ่งเส้นแบ่งเขตกรุงเทพฉะเชิงเทราห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรเพื่อระบายน้ำผ่านคลองนี้ซึ่งประมาณ2กิโลเมตรครึ่งน้ำจะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์แต่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธายอมรับว่าต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะปริมาณน้ำในคลองทุกสายตอนนี้มีความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบกับอีกหลายพื้นที่ริมตลิ่ง
5: แสดงว่ามันหวดกัน
0: ทีนี้เราไปทำความเดือดร้อนให้จังหวัดข้างเคียงเนี่ยไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเราเองก็พยายามที่จะไปเนี่ยไปทางพระโขนงและทางที่จะไปทางพระโขนงเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนนี้น้ำมาค่อนข้างมากถูกไหมครับจากต้นทางไปปลายทางแล้วคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นลำน้ำที่มีความกว้างแมสเขาเยอะในขณะที่คลองหลวงแพ่งคลองตาสอนที่ใกล้บริเวณชุมชนขุมทองเนี่ยเล็กกว่าแมสน้อยกว่าเพราะไปชนกับเหมือนกับรถจะเลี้ยวอ่ะก็เจอทางตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูว่ามีอยู่2จุดที่เรากำลังจะตัดสินใจต้องย้อนกลับไปดูอีกทีเราจะตั้งและปั๊มช่วยเพื่อให้ลงคลองประเวศจะได้เร็วขึ้น
4: อย่างคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตซึ่งเป็นคลองชลประทานหลักชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรับน้ำจากคลอง13รังสิตตอนนี้น้ำล้นตลิ่งและยังคงเพิ่มระดับสูงกว่าคลองประเวศบุรีรมย์ประมาณ10เซนติเมตรขณะนี้สถานีสูบน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์เดินเครื่องแค่7จาก20เครื่องเพราะไม่ให้กระทบต่อท้ายน้ำคืออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก่อนออกสู่ทะเลอ่าวไทยทั้งหมดคือปัจจัยที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าทำให้หลายชุมชนต้องรับสภาพน้ำขังนิ่งเช่นนี้ภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
6: เข้าสู่พาร์ทต่อไปครับนี่จะเป็นพาร์ทของการแจ้งเตือนนะครับพักฝนไว้สักนิดท่านผู้ชมครับตอนนี้ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือเนี่ยลมหนาวมาแล้วดังนั้นมันจะดันร่องฝนลงมาครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกช่วงนี้อาจจะยังมีฝนอยู่แต่ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปภาคกลางโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะครับรวมไปถึงภาคตะวันตกของประเทศไทยอันนี้ฝนหนักอากาศแปรปรวนครับและฝนใต้จริงๆฝนใต้เริ่มมีตั้งแต่ตอนนี้แหละแต่มันจะหนักตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับฝนตกต่อเนื่องนะครับในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงในน้ำตกอ้ายเขียวแล้วก็น้ำตกพรหมโลกเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้สถานการณ์น้ำดีกว่าเมื่อวานนะครับกระแสน้ำไม่เชี่ยวน้ำไม่ขุ่นขณะที่การสำรวจคลองสายหลักที่รองรับน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำพบว่าหลายแห่งครับยังรับน้ำได้อีกแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับด้วยการขุดลอกคลองและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะระบายน้ำทันทีครับส่วนภาพนี้ครับเป็นภาพเวลาประมาณบ่าย4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นภาพในตัวเมืองยะลาครับมีฝนหนักลมแรงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายหลักด้านหน้าโรงพยาบาลยะลาฝั่งขาเข้าตัวเมืองครับบางจุดเนี่ยน้ำสูงนะครับทำให้มอเตอร์ไซค์หลายคันเสียหลักล้มลงไปนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ครับว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดนะครับฝนตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เบาลงเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าฝนหยุดระดับน้ำท่วมขังก็จะลดลงเป็นปกติขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับออกหนังสือแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง8อำเภอครับให้พร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมคนเตรียมบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้พร้อมครับ
7: ที่จังหวัดปัตตานีค่ะตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำรูสมิแลและเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูบริเวณสะพานเดชานุชิตอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าเกิดกรณีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันพร้อมประชุมวางแผนซักซ้อมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะในการช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะ8อำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีมาตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงตามพยากรณ์อากาศค่ะนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันที่8ตุลาคมยังมีฝนอยู่บาง

0: พื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกด้วยอันนี้พรุ่งนี้8ตุลาคมแต่วันที่9ตุลาคมจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกษและสุรินทร์รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
1: 10ตุลาคมครับเสาร์นี้ฝนมักจะมากับช่วงวันเสาร์นะครับเดือนนี้ฝนจะตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับในโซนภาคเหนือจะตกที่ตากและกำแพงเพชรนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์นี้จะมีฝนในแนวฝั่งภาคตะวันตกครับภาคเหนือตอนล่างที่ตากแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีกทมและปริมณฑลโดยเฉพาะที่เพชรบุรีฝนจะเยอะเป็นพิเศษ12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างจะยังมีฝนอยู่แต่มีน้อยแล้วครับแล้วก็จะมีฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นก็จะมีฝนน้อยลงไปเรื่อยๆกระทั่ง13ตุลาคมฝนจะหนักครับอันนี้จะหนักในภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสครับ
2: ในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะ
0: สัปดาห์หน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะปกติเวลาเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของความปลอดภัยและการจราจรแต่ว่าครั้งนี้ต่างออกไปต้องเฝ้าระวังฝนค่ะวันนี้โฆษกกระทรวงการคลังพร้อมด้วยตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยาและมีสำนักการระบายน้ำของกทม.ด้วยนะคะนำข้อมูลเรื่องพยากรณ์อากาศรวมทั้งแผนการระบายน้ำในช่วงการจัดงานออกมาตรวจสอบกันเพื่อยืนยันความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีฝนตกหนักค่ะนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะว่าช่วงระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้เสาร์อาทิตย์นี้เป็นปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศก็คือแปรปรวนค่ะแต่ว่าปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรและฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่วันที่12ถึง15และ16ตุลาคมซึ่งตรงกับช่วงการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank 2026ปริมาณฝนจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนเรื่องการระบายน้ำตามแผนนะคะนางเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่าเตรียมแนวทางป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่การประชุมโดยจะสูบน้ำจากถนนลงคลองแสนแสบโดยตรงเพื่อระบายน้ำออกไปทางคลองตันและคลองพดุงกรุงเกษมค่ะเพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังมีอาคารรับน้ำรอบพื้นที่การประชุมเพื่อสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันและอุโมงค์พระราม9เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันพร้อมทั้งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพิเศษประกอบไปด้วยวัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและสุขุมวิทซอย16 22และ23โดยจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่3คันเตรียมพร้อมตลอดการประชุมค่ะ
1: โฆษกกระทรวงการคลังครับยืนยันนะครับจากข้อมูลในช่วงของการจัดการประชุมฝนไม่เยอะและศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานเลี้ยงรวมถึงโรงแรมทั้ง21แห่งที่อยู่โดยรอบการจัดการประชุมเส้นทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิมาจนถึงสถานที่จัดประชุมไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้มีการทบทวนแผนการจัดการน้ำกำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินครับ
3: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจเป็นไปตามสถิติเป็นไปตามระบบการทำงานที่สอดคล้องนะครับกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางกรุงเทพมหานครทางกระทรวงมหาดไทยและก็รวมถึงจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลาก
0: ระทรวงการคลังร่วมกับกทม.ปภ.และจังหวัดสมุทรปราการเตรียมความพร้อมในเส้นทางและการเดินทางรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทำงานกันตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้เข้าร่วมการจัดการประชุมคนสุดท้ายจะเดินทางกลับนะคะเพื่อให้การจัดงานระดับประเทศครั้งนี้ราบรื่นและปลอดภัยที่สุดค่ะ

0: ไม่มาตามคำเชิญครับวันนี้สสไอเดียของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับที่กล่าวหาว่าสามีของสสไอเดียมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วก็สแกมเมอร์ครับแต่กรรมาธิการการกฎหมายชุดนี้ที่มีโรมเป็นประธานก็เดินหน้าเชิญต่อไปเชิญทั้งสสไอเดียรวมไปถึงสามีนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือบรรยากาศการประชุมวันนี้ครับแม้ว่าคนที่ถูกกล่าวหาไม่มาให้ข้อมูลแต่สสของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นกรรมาธิการในชุดนี้ใช้คำว่าโต้เดือดได้เลยครับการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับมีนายรังสิมันโรมสสพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการครับมีการโต้เถียงกันนานกว่า30นาทีก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับถึงวาระสินบนการปราบปรามเว็บพนันหลังจากนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการนะครับบอกว่าได้ทำหนังสือทักท้วงการทำหน้าที่ของนายรังสิมันเพราะที่ผ่านมาครับมีการบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระโดยไม่ได้ผ่านมติของกรรมาธิการและบางเรื่องไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการชุดนี้มีการทักท้วงกรณีที่นายรังสิมันในฐานะประธานแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์โดยไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจได้ว่าเป็นความเห็นหรือมติของกรรมาธิการทั้งคณะทั้งที่เป็นความเห็นส่วนตัวของนายรังสิมันครับขณะที่นายรังสิมันพยายามควบคุมการประชุมให้เข้าสู่ระเบียบวาระนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไปพิจารณาข้อทักท้วงอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของกรรมาธิการทั้งระบบก่อนให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความคืบหน้าในการตรวจสอบสินบนเว็บพนัน40ล้านที่มีการพาดพิงไปถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ครับ
1: นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสร้างคู่สมรสไม่ได้เข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการการกฎหมายตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญละค่ะโดยสสสุชาดาให้เหตุผลบอกว่าติดภารกิจในกรรมาธิการชุดอื่นที่เป็นประธานกรรมาธิการอยู่และนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วค่ะนางสาวสุชาดาย้ำบอกว่าจะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเร็วๆนี้พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยขอชี้แจงกรณีที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวเองและสามีไปพร้อมกันและยืนยันว่าจะรอชี้แจงพร้อมหลักฐานทั้งหมดในคราวเดียวนายรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมาธิการระบุค่ะว่าที่ประชุมกรรมาธิการก็ยังไม่ได้มีมติเรียกนางสาวสุชาดาและคู่สมรสก็คือนายไทหยางซางมาให้ข้อมูลแต่จะขอความร่วมมือและประสานหาช่วงเวลาที่เหมาะสมให้เข้ามาชี้แจงต่อไปส่วนการชี้แจงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีสินบน40ล้านบาทนายรังสิมันบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนหลายประเด็นและการดำเนินคดีก็ยังไม่คืบหน้ากรรมาธิการจึงเสนอให้ตำรวจไซเบอร์เรียกผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยันว่ากรรมาธิการจะติดตามเรื่องนี้ต่อไป
2: ดังนั้นการแถลงข่าวนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงกันได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการแถลงข่าวเท็จแจ้งประชาชนนะครับผลิตเฟกนิวเท็จต่อไปได้อีกนะครับซึ่งวันนั้นมีหลายบุคคลนะครับมีรัฐมนตรีรุจพลมีท่านเลขานุการสุชาดานะครับซึ่งวันนี้ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นสสอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนว่าเราไม่ได้เจอความน่าสงสัยในเรื่องการพูดเท็จหรือการแถลงเท็จเนี่ยแค่เฉพาะการแถลงในสภาของท่านรัฐมนตรีชัยชนกเท่านั้นแต่อาจจะขยายผลไปถึงท่านรุจพลแล้วก็รวมไปถึงท่านสุชาดาน
0: ายรังสิมันครับเสนอให้นางสาวสุชาดาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับเพื่อคลายความสงสัยข้อกล่าวหาเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทารวมถึงกรณีที่สังคมกังขากรณีที่คนในรัฐบาลรับรองให้นายไทหยางซางสามีของนางสาวสุชาดาเรื่องของเว็บพนันคือในมุมของรังสิมันโรมครับเขามองว่าการที่คนของรัฐบาลออกมาแก้ต่างให้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตราสแตมป์หรือเป็นการฟอกข่าวครับ
1: นอกจากการตรวจสอบเรื่องอาชีพสามีของสส.สุชาดาสร้างแทนทรัพย์หลังจากถูกกล่าวหาว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์เนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งตัวทรัพย์สินของสส.สุชาดาเองก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันวันนี้ทนายความนำหลักฐานบัญชีทรัพย์สินของสส.สุชาดาโดยเฉพาะนาฬิการูไปร้องให้ปป

0: ้งข้อสังเกตว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อปปช.จากรายการทรัพย์ที่นางสาวสุชาดายื่นรายการที่19ยื่นทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรูยี่ห้อเดียวกันกับที่ปรากฏในภาพแต่ไม่ใช่รุ่นที่ใส่ในขณะหาเสียงนายนรเศษจึงเห็นว่าอันนี้เป็นความตั้งใจจะปกปิดหรือแสดงบัญชีทรัพย์สินเท็จหรือไม่
1: ปรากฏว่ามันมีนาฬิกาอยู่1เรือนที่น่าสนใจคือนาฬิกาโรเล็กเดโทน่านะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ทางคุณไอเดียเนี่ยนะครับสวมใส่อยู่ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมกราจนกระทั่งเดือนกุมภา69เธอสวมใส่อยู่ก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.และเป็นช่วงก่อนที่จะได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อทางปปช.
2: นายนรเศรษฐ์ครับบอกว่ากรณีนี้อาจคล้ายกับกรณีการตรวจสอบนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะเนื้อหาที่ร้องเป็นเนื้อหาลักษณะเดียวกันครับแต่เคสนี้จะสามารถทำให้นางสาวสุชาดาหลุดจากตำแหน่งทางการเมืองได้หรือไม่ก็ต้องดูที่ข้อกฎหมายครับถ้าพบว่าเจ้าตัวจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงครับ
0: ในความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561หรือพ.ร.ป.ปปช.พุทธศักราช2561ค่ะจะมีบทลงโทษ2ส่วนส่วนแรกคือโทษทางอาญามาตรา167ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนที่2เป็นการลงโทษทางการเมืองก็คือเพิกถอนสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งและอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งสำหรับการยื่นตรวจสอบนางสาวสุชาดานายนรเศษแสดงความคาดหวังกับปปช.ในการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมในประเด็นที่นักการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินส่วนขั้นตอนหลังจากนี้หากปปช.เห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายต้องพิจารณาก็ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเทียบเคียงกับกรณีของพลเอกประวิตรใช้เวลา1ปีค่ะ
2: 2เดือนมานี้ครับมีคนจีนอย่างน้อย3คนนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือก่อนจะถูกส่งไปยังฝั่งเมียนมาครับสิ่งที่พบเหมือนกันนะครับก็คือทั้งหมดถูกพบอยู่ในสภาพจำยอมถูกควบคุมตัวอย่างแน่นหนาครับอย่างคนล่าสุดนะครับที่เจ้าหน้าที่ช่วยมาได้เป็นผู้ชายครับเขาถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ถูกเตรียมนำส่งไปยังพื้นที่ชายแดนในอำเภอพบพระจังหวัดตากติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
3: ระหว่างเข้าจับกุมขบวนการขนคนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่พบชายชาวจีนคนนี้ในรถกระบะอยู่ในสภาพถูกใส่กุญแจมือใบหน้าศีรษะและแขนทั้งสองข้างถูกพันด้วยเทปหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจสภ.แม่สอดเขาจะถูกนำตัวไปส่งที่พิกัดแห่งหนึ่งที่ชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากชายชาวไทย2คนซึ่งเป็นผู้นำพาให้การหลังถูกจับกุมว่าได้รับการว่าจ้างจากชายไทยอีกคนหนึ่งให้ไปรับชาวจีนคนนี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำไปส่งที่อำเภอพบพระแลกกับค่าจ้างคนละ 3,000 บาทแต่ทั้งคู่ยืนยันไม่รู้เรื่องการนำพาชายชาวจีนไปส่งยังฐานสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาชายชาวจีนให้การผ่านล่ามว่าหางานทำในประเทศไทยผ่านอินเทอร์เน็ตดีลเลอร์รายหนึ่งชักชวนให้มาทำงานในไทยจึงตอบตกลงแต่มารู้ตัวภายหลังว่าถูกหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามตำรวจสอบสวนกลางขยายผลเครือข่ายนี้เข้าจับกลุ่มชายวัย33ปีซึ่งถูกให้การซัดทอดว่าเป็นผู้ว่าจ้างได้ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวันที่2ตุลาคมเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและไม่ทราบเรื่องการขนชาวจีนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังมีข้อมูลด้วยว่าเครือข่ายไทยเทาที่รับงานขนชาวจีนในจังหวัดตากขยายวงมากขึ้น
4: หลังจากที่จับที่แม่สอดเสร็จไม่กี่วันก็มาจับได้ที่พื้นที่อำเภอพบพระครับผมตรงนั้นมีชาวจีนถูกมัดมือติดตาในขณะเดียวกันครับชาวจีนประมาณ3นายครับ3คน

0: ผู้ต้องหาคนขับพร้อมคนขับ1คนครับเป็นชาติพันธุ์กลุ่มบุคคลอื่นครับที่รับงานมาบ้างอะไรผมว่าน่าจะมีกลุ่มแก๊งหลายกลุ่มครับที่รับงานมาลักษณะนี้ครับ
1: เป็นครั้งที่3ในรอบ2เดือนที่เจ้าหน้าที่พบความพยายามลอบขนคนจีนไปส่งที่ชายแดนเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตากแต่คดีล่าสุดยังไม่พบความเชื่อมโยงกับ2คดีแรก23สิงหาคมกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงชาวจีนถูกชายไทยกระชากลงมาจากรถยนต์ก่อนขับหนีไปบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเธออยู่ในสภาพถูกรัดด้วยสายเคเบิลไทยที่ข้อมือร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำตามตัวเจ้าหน้าที่คาดว่าเธอถูกหลอกให้ไปทำงานที่ฐานสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาก่อนหน้านั้นวันที่13สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสกัดจับผู้ต้องหาคนไทย4คนขณะนำตัวหญิงชาวจีนคนหนึ่งไปที่ชายแดนแม่สอดเธออยู่ในสภาพถูกมัดตำรวจพบความเชื่อมโยง2คดีนี้จากหลักฐานข้อความแชทที่ผู้ต้องหาพูดคุยกันเรื่องการขนคนจีนทำให้เชื่อว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันและเคยส่งชาวจีนสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งเมื่อตรวจสอบเมืองสแกมเมอร์ฝั่งชายแดนพบพระจังหวัดตากพบว่ามีอย่างน้อย2แห่งที่มีชาวจีนขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พิกัดแรกคือไท่ชางหนึ่งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาติดกับตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากสิ่งที่เห็นบ่งบอกว่าไท่ชางหนึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้อิทธิพลของกองกำลัง DKBA ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าจนถึงวันนี้มีชาวจีนขอความช่วยเหลือมาจากพิกัดนี้กว่า171คนอีกแห่งคือไท่ชาง2ห่างจากบ้านห้วยน้ำนักจังหวัดตากของไทยไม่ถึง500เมตรที่นี่ถูกระบุว่าเป็นฐานสแกมเมอร์ท่ามกลางหุบเขาเมื่อมองจากฝั่งไทยเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนลักษณะคล้ายคนจีนจำนวนมากจนถึงวันนี้ยังมีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายอย่างต่อเนื่องขณะนี้ตำรวจสภ.แม่สอดและตำรวจสอบสวนกลางกำลังเร่งขยายผลเครือข่ายคนไทยที่รับงานขนชาวจีนตามชายแดนจังหวัดตากเพราะคาดว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
2: วันนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสส.และสว.ค่ะเพื่อให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนแหล่งเงินไทย PBS นะคะกังวลว่าอาจจะไปกระทบกับหลักการสื่อสาธารณะและมองว่าไทย PBS เองก็ต้องปฏิรูปในหลายเรื่องค่ะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS รุ่นที่1ถึง7และเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองส.ส.และสว.ขอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงกับกรรมการหลังเสนอเปลี่ยนแหล่งรายได้ของไทย PBS จากเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามกฎหมายจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสุราและยาสูบมาเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะกังวลว่าร่างพรบ.ดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อหลักการกฎหมายที่ต้องการให้สื่อสาธารณะยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญดำเนินการโดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์การใช้ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะทำให้สื่อสาธารณะขาดหลักประกันด้านความเป็นอิสระส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม
3: การออกมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกมาปกป้องหลักการของสื่อสาธารณะไม่ได้ปกป้องในตัวของไทย PBS นะครับซึ่งหลักการสื่อสาธารณะก็คือว่าต้องยึดมั่นของการเป็นสื่อที่มีเสรีปราศจากการครอบงำของรัฐและทุนนำไปสู่การเจตนารมณ์ของการก่อตั้งเนี่ยซึ่งทำให้มีการออกแบบช่องทางงบประมาณในการใช้ภาษีของเหล้าและบุหรี่เนี่ยมาเป็นการสนับสนุนซึ่งนำไปสู่การเป็นอิสระของการนำเสนอเนื้อหาการทำงานกระบวนการต่างๆที่มิได้ถูกจำกัดโดยกรอบงบประมาณและการควบคุมจากรัฐ
4: ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภานะครับเห็นว่าไทย

0: PBS ควรใช้โอกาสนี้ปฏิรูปการทำงานให้เป็นสื่อสาธารณะที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นครับในหลายมิติทั้งความโปร่งใสในการใช้งบประมาณคุณภาพของเนื้อหาการตรวจสอบที่เข้มข้นบนการมีส่วนร่วมครับ
1: ทำให้กองบรรณาธิการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะมีตัวแทนของหลายๆกลุ่มที่จะเป็นตัวแทนของคนตัวเล็กตัวน้อยที่เข้ามามีส่วนร่วมในสื่อสาธารณะมีจำนวนมากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าจะทำให้เนื้อหาต่างๆที่สะท้อนออกไปผ่านหนังสือของไทย PBS เองเนี่ยก็จะมีความหลากหลายแล้วก็สะท้อนในเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าการตรวจสอบจากภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็อาจจะต้องมีการออกแบบการตรวจสอบสื่อสาธารณะมามากขึ้นอาจจะเป็น peer review นะครับจากสื่อด้วยกัน
2: กรรมาธิการทั้งสองคณะรับปากจะเร่งบรรจุวาระการพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะด้านสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคแสดงความกังวลกับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เพราะสื่อสาธารณะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลและตรวจสอบรัฐและทุนซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
3: เรายังต้องการไทย PBS เป็นหน่วยงานเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นเครื่องมือของประชาชนในการตรวจสอบทั้งหน่วยงานรัฐและก็ทุนเราไม่ได้ต้องการช่อง11 2เนาะอันนี้ชัดเจนคุณคือทีวีสาธารณะที่รักษาประโยชน์ของประชาชนโดยที่ไม่มีอิทธิพลของทุนไม่มีอิทธิพลของรัฐแล้วก็มีความเป็นอิสระในเรื่องงบประมาณ
2: เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคระบุค่ะว่าแม้การปรับปรุงประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของไทย PBS ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องแยกออกจากการรักษาความเป็นอิสระด้านงบประมาณ
0: ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐนะครับออกมาแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับถึงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแล็บในรัสเซียนะครับเกี่ยวกับการวิจัยกาฬโรคครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเรียกร้องนะครับกดดันไปยังรัสเซียให้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้อย่างโปร่งใสทำไมรัฐบาลทรัมป์จะต้องกังวลเรื่องนี้ติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

จากข่าวเรื่องการเสียชีวิตปริศนาของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องทดลองของรัสเซียจนรัฐบาลรัสเซียต้องออกมาแก้ข่าวและพยายามกลบกระแสด้วยการบอกว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ล่าสุดในประเด็นนี้คุณผู้ชมลามเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศแล้วนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกจับมือกับสหรัฐร้องขอให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสค่ะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียแล้วเกี่ยวกับสาเหตุของโรคปอดอักเสบร้ายแรงและรายละเอียดอื่นๆค่ะโดยย้ำว่าการแชร์ข้อมูลอย่างทันท่วงทีสมบูรณ์และโปร่งใสภายใต้ระเบียบด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำคัญต่อการชี้แจงข้อมูลที่ขัดแย้งกันและจะทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขได้อย่างแม่นยำด้วยค่ะท่าทีนี้มีขึ้นไม่นานนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกระบุว่ากำลังติดตามรายงานการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยเพื่อการควบคุมกาฬโรคอีคุดว่ามีสาเหตุมาจากกาฬโรคปอดหรือไม่แต่การประเมินเบื้องต้นชี้ว่าความเสี่ยงของการระบาดในรัสเซียอยู่ในระดับต่ำนะคะและต่ำมากๆสำหรับยุโรปโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียได้ระบุตัวคนที่ติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบติดตามอาการซึ่งทางการรัสเซียชี้แจงนะคะว่าไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวในเมืองอีคุตด้วยขณะที่รัฐบาลสหรัฐเองออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ล่าสุดออกมาบอกว่ามีนัดโทรศัพท์คุยกับผู้นำรัสเซียในเร็วๆนี้ค่ะหลังจากมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งหนังสือถึงรัสเซียเตือนว่าความล้มเหลวในการเปิดเผยรายละเอียดอาจจะขัดต่อพันธกรณีด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ระบุนะคะว่ากาฬโรคถูกพบในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อปี1900ค่ะซึ่งมากับเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดนะคะดังนั้นในช่วงแรกๆสหรัฐจะพบการระบาดตามเมืองท่าต่างๆก่อนที่จะเริ่มกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แถบชนบททางตะวันตกของประเทศปัจจุบัน

0: พบการติดเชื้อนะคะพบผู้ติดเชื้อใน2พื้นที่หลักๆด้วยกันได้แก่แถบรัฐนิวเม็กซิโกค่ะแอริโซนาแล้วก็โคโลราโดซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็น1จุดเนี่ยแทนผู้ติดเชื้อ1คนนะคะส่วนอีกโซนที่พบเยอะคือแคลิฟอร์เนียโอเรกอนและเนวาดาค่ะขณะที่เคสที่พบในพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐมักจะเป็นคนที่เดินทางมาจากรัฐทางตะวันตกหรือว่าติดมาจากในห้องแลบโดยเฉลี่ยแล้วสหรัฐพบผู้ติดเชื้อปีละประมาณ7คนอย่างปีนี้ค่ะก็พบผู้ติดเชื้อในรัฐนิวเม็กซิโก1คนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าสหรัฐจะพบผู้ติดเชื้อกาฬโรคอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความกังวลต่อสถานการณ์นี้อาจจะเป็นประเด็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลค่ะซึ่งบางคนกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนในช่วงแรกๆหรือไม่นะคะขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาพูดแทบจะรายวันค่ะเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยรายละเอียดอย่างโปร่งใสและแจ้งข้อมูลต่างๆให้ทั่วโลกรับทราบเพื่อที่จะได้หาทางรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะคุณผู้ชมรูบิโอนี่ยอมรับนะคะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สนับสนุนให้ประชาชนคาดเดาอะไรกันไปต่างๆนานาท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีข้อมูลที่จำกัดอยู่เช่นนี้ค่ะโดยแม้ว่ารัสเซียจะระบุว่าไม่พบการระบาดรวมทั้งยังยืนยันด้วยนะคะว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแต่สื่ออเมริกันรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐไปจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ CDC และหน่วยงานอื่นๆรวบรวมข้อมูลและประเมินความเสี่ยงตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะหลังจากเริ่มมีการต่อสายหารัสเซียตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะมองภาพรวมสถานการณ์โลกจะพบนะคะว่าการระบาดของกาฬโรคในปัจจุบันเนี่ยมักจะพบอยู่ในแอฟริกาเอเชียแล้วก็อเมริกาใต้ค่ะโดยเฉพาะในช่วง20ปีที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทหรือว่าเมืองเล็กๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองส่วนที่กังวลกันอยู่ในขณะนี้คือกาฬโรคปอดค่ะที่พบได้น้อยกว่านะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงด้วยโดยในช่วงระหว่างปี2019ถึง2025มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อที่มีการยืนยันแล้วเนี่ยใน5ประเทศด้วยกันคุณผู้ชมได้แก่มองโกเลียจีนเคนยายูกันดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกแล้วก็มาดากัสการ์ซึ่ง2ประเทศหลังสุดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อคิดเป็นกว่า 97% ของทั้งหมดนะคะส่วนในช่วงก่อนปี2019เองก็เคยมีการพบผู้ติดเชื้อในรัสเซียด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบเคสต้องสงสัยนะคะทั้งในซาอุดิอาระเบียบราซิลแล้วก็เอกวาดอร์ค่ะจุดหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตและก็ชวนให้สงสัยนะคะนั่นก็คือมีข่าวเรื่องการเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ค่ะองค์การอนามัยโลกติดต่อตามเรื่องกับรัสเซียเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์แต่กลับมีรายงานว่าได้รับคำตอบเมื่อวานนี้นะคะทั้งที่ตามระเบียบแล้วเนี่ยรัสเซียควรจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงจุดนี้เลยยิ่งโหมกระพือความกังวลค่ะว่ารัสเซียกำลังถ่วงเวลาและพยายามปกปิดข้อมูลหรือไม่ท่ามกลางข้อกังขาหรือข้อข่าวลือต่างๆนะคะที่คิดกันไปถึงขั้นว่าจะมีการดัดแปลงสายพันธุ์ของเชื้อโรคหรือเปล่าทั้งที่รัสเซียเองอาจจะแค่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะให้คำตอบหรือไม่หรือว่าอาจจะมีคำอธิบายอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ขณะที่สื่อหลายสำนักมองว่าการทดลองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่จำเป็นต้องเป็นการพัฒนาอาวุธชีวภาพเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นการค้นหาวิธีรับมือและป้องกันโรคก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะการระบาดของกาฬโรคในช่วงศตวรรษที่14เนี่ยทำให้ประชากรครึ่งหนึ่งของยุโรปเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในปัจจุบันโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเรามีการแพทย์ที่ก้าวหน้าแล้วก็มียาที่ใช้รักษาได้ด้วยแต่ว่านั้นไม่ได้เป็นเหตุผลให้เราประมาทแล้วก็ละเลยมาตรการที่จำเป็นค่ะเพราะว่าป้องกันเอาไว้ก่อนย่อมดีกว่าเสมอค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ที่ฝรั่งเศสค่ะนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสออกมาประณามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงของนักเรียนทั่วประเทศนะคะและให้คำมั่นยืนยันบอกว่าจะทำให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่สำหรับนักเรียนเพื่ออภิปรายในปัญหาต่างๆขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าการประท้วงต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ประท้วงยิงพลุไฟใส่ตำรวจปราบจราจรบนถนนสายหนึ่งในกรุงปารีสท่ามกลางกลุ่มควันจากแก๊สน้ำตาที่ลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดการเผชิญหน้า

0: กันภาพลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นหลายเมืองทั่วฝรั่งเศสค่ะหลังจากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษารวมถึงผู้ปกครองนักศึกษาและสหภาพแรงงานรวมตัวกันประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของฝรั่งเศสตั้งแต่ครูผู้สอนขาดแคลนไปจนถึงอาคารเรียนทรุดโทรมและคาดว่าอาจจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 250,000 คนแต่ว่าสถานการณ์หลายจุดบานปลายกลายเป็นความรุนแรงและการเผชิญหน้าวันนี้ยังมีนักเรียนรวมตัวการประท้วงตามสถานศึกษาหลายแห่งต่อไปโดยกลุ่มนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและสหภาพแรงงานหลายกลุ่มประกาศเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อและจะกลับมาจัดการชุมนุมโดยเร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้เซบาสเตียงเลกานูนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนบาดเจ็บไปแล้ว215คนเช่นเดียวกับบุคลากรของโรงเรียนอีก85คนตำรวจบาดเจ็บไปด้วย715นายทางการเปิดการสอบสวนแล้ว18คดีโดยยืนยันจะให้นักเรียนและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศนั้นยกเลิกตารางเรียนตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนและบุคลากรอภิปรายและแสดงความไม่พอใจในประเด็นต่างๆและเตรียมกล่าวปราศัยผ่านทางโทรทัศน์ในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็คาดว่าจะพูดถึงประเด็นการประท้วงของนักเรียนเช่นกันรัฐมนตรีศึกษาธิการฝรั่งเศสระบุว่ามีนักเรียนอยู่อย่างน้อยประมาณ 300,000 คนได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้เพราะว่ามีเหตุก่อกวนและวันนี้โรงเรียนที่ต้องปิดการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนก็มีประมาณ500แห่งและจำนวนดังกล่าวลดลงจากเมื่อวานร้อยละ41ค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังฆเวชครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.เสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือและที่สำคัญคือการฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณป่าต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบร

มชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคามิเลียและผลิตภัณฑ์จากร้านพัดเป็นส่วนประกอบพร้อมทั้งทอดพระเนตรเมนูอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคามิเลียเป็นส่วนผสมจากร้านค้าที่เข้าร่วมเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามิเลียพัดในปีนี้น้ำมันเมล็ดคามิเลียมีประโยชน์มากจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทานนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คามิเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสดอมแอนด์คาฟฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ผสานคุณค่าน้ำมันเมล็ดคามิเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มจากนั้นทรงพระดำเนินไปเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคามิเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามิเลียโอลิเฟราสู่การสร้างผืนป่าสร้างรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคามิเลียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคามิเลียรวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คามิเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนารวมถึงความอร่อยจากร้านดังที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคามิเลียทั้งนี้เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบ500บาทรับ2สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับเดินทางภายในประเทศสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3พร้อมกันนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน1คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 2,996 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสาน

านประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์หากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้โดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการพอต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดสู่ผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมพลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2570ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากลำดับที่39ในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม240คนคาดว่าจะสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรในพื้นที่ 4.55 ล้านบาทในพื้นที่12ไร่บ้านจ่อคีเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยการขยายพันธุ์พืชพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนกว่า 1,000 คนส่งผลให้เกษตรกรนำความรู้ไปต่อยอดและลงทุนสร้างโรงเรือนด้วยตนเอง9โรงเรือนรวมทั้งส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิก30คนคาดว่าจะสร้างรายได้แก่สมาชิกกว่า 500,000 บาทสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับที่40ในปี2570มีแผนประทดสอบปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมัคร

มาชิกโครงการหลวง50คนพร้อมอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์เขต5เพื่อรับรองผลสำเร็จในการยกระดับกระบวนการผลิตน้ำผึ้งของเกษตรกรให้มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการรับรองการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP ตามมาตรฐานมกส. 8200-2559ครบทั้ง7คนคิดเป็น 100% องคมนตรีเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิจัยจำนวน2รายผลงานสำคัญได้แก่การพัฒนากุหลาบพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นและมีศักยภาพเชิงพาณิชย์จนได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชในนามมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอันนูรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569มีผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าตรวจสุขภาพรวมจำนวน437คนมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45คนจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีนางสาวปริณดาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนภูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบ่อพิษพิมุกวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดปุรณสิริมาตยารามวัชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท AVN Imports Export

991จำกัดในเครืออารม่ากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดบ่อพิษพิมุกวัดฉักแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลด้วงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิลวิทคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่40,000วัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด
นายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรเวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราช

0: การพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวชนกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหวังกับกีฬามวยนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาอาจจะเบาไปติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: วัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมกำปั้นไทยครับนบิลอานันต์ครับตั้งเป้าขึ้นชกมวยสากลครั้งแรกแบบจริงจังในช่วงต้นปีหน้าเพื่อเป้าหมายในการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาครับจากผลงานที่ล้มเหลวของทีมกำปั้นชายไทยในศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังจากนักชกชาย6คนกลับบ้านมือเปล่าครั้งแรกในรอบ72ปีครับซึ่งนาบิลอานันต์นักมวยไทยลูกครึ่งแอลจีเรียเจ้าของส่วนสูง192ซมอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยเป็นหนึ่งในความหวังใหม่ของทีมกำปั้นไทยครับล่าสุดนาบิลวัย22ปีที่เตรียมความพร้อม10วันสุดท้ายก่อนขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเบนตัมเวทศึกวันซามูไร4ที่ญี่ปุ่นกับยูกิโยซะโดยนาบิลเผยว่าเขาได้ชมผลงานของทีมมวยสากลไทยเนชั่นเกมโดยเฉพาะรุ่น70กิโลกรัมที่บรรจงสินสิริแพ้นักชกอินเดียในรอบ32คนสุดท้ายพร้อมกับมั่นใจว่าเขาสู้ได้ทุกคนครับและต้องการขึ้นชกมวยสากลแบบจริงจังครั้งแรกในต้นปีหน้าในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป้าหมายในการช่วยทีมชาติไทยลงแข่งขันในศึกโอลิมปิกปี2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
1: เป้าหมายหลายอย่างเลยนะในเส้นทางของผมไม่ว่ามวยไทยมวยสากลคิกบ็อกซิ่งนะมันเยอะนะครับก็ต้องกลับมาแล้วก็เรียบเรียงจัดตัวเองใหม่ครับผมว่าเอาอะไรก่อนอะไรมาก่อนอะไรมาหลังครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากจริงๆครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะว่าแบบว่าจะอันนู้นอันนี้อันนั้นพร้อมกันมันแบบว่ามันยากครับผมใช่ครับนั่นแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูครับผมในนามของประเทศไทยนะแต่ว่าประเทศไทยขายคล่องใจก็เอากับผมให้ได้ก่อนถ้างั้นแล้วก็ใครถ้าเกิดใครได้ก็กินไปครับผมไม่ได้คุยโม้อวดอะไรผมไม่ได้จะไปตัดหน้าใครนะครับก็ใครเก่งสุดในประเทศไทยก็ไปครับแค่นั้นแหละ
0: ชัดเจนนะครับใครเก่งสุดต้องได้ไปโอลิมปิกนะครับในไฟนี้ถือเป็นไฟที่3ที่นาบิลเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่า2ไฟก่อนหน้านี้ของนาบิลต้องผิดหวังหลังจากแพ้แรมโบ้เล็กและเสือคิมปองสุพันโดยไฟต่อไปจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมกับยูกิในกติกาคิกบ็อกซิ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายของนาบิลครับก่อนจะพิสูจน์ฝีมือในฐานะนักชกมวยสากลทีมชาติไทยต่อไปครับสำหรับผลงานของทีมมวยสากลไทยในศึกโอลิมปิกครั้งสุดท้ายที่คว้าเหรียญทองต้องย้อนไปเมื่อปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับครั้งนั้นสมจิตจงจะหอคว้าเหรียญทองมาครองตอนนี้ถ้านับไปถึง LA 20ปีเต็มครับต้องลุ้นว่านักชกไทยจะคว้าเหรียญทองได้หรือไม่ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษดาคุณวันวิสาครับ
2: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
3: อุตุออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนรอบใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9นี้ลากยาวไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมติดตามเพิ่มเติมกับคุณธน

0: ดีค่ะได้หยุดพักจากประกาศเตือนภัยฉบับเก่าแค่เพียงวันเดียวนะคะวันศุกร์นี้ก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเตือนภัยรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะในประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบในภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะเริ่มจากในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบที่ภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้จากนั้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะและจากนั้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะส่งผลกระทบที่บริเวณภาคเหนือ
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ําไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: 30 minutes relaxing night music

0: Night Music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพระรหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคูณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ริมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
3: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำและการพูดถึงแก้มลิงที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ให้ข้อมูลและชี้แจงในประเด็นที่มีการพูดถึงและพาดพิงค่ะนอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกก็ยังคงต้องรอเวลาเนื่องจากมวลน้ำ

0: ปริมาณน้ำในบริเวณดังกล่าวมีจำนวนมากถึง1,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรแค่ใน3 จังหวัดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่าตอนนี้รัฐเอกชนตอบรับเรื่องของมาตรการในการช่วยน้ำท่วมมีความชัดเจนอย่างไรนะคะ
1: มีมาตรการต่างๆนะครับมีรายละเอียดครับว่าจะต้องมีการลดภาระการบรรเทาทุกข์การช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดในการซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนดูแลด้านการเยียวยาต่างๆด้วยนะครับประเด็นทางด้านอื่นๆก็มีเรื่องของการซักฟอกรัฐบาลที่จะมีการขยับเลื่อนขึ้นมายื่นในวันนี้แทนวันพรุ่งนี้นะครับนอกจากนั้นประเด็นทางด้านต่างประเทศกรณีของศรีลังกาเร่งยกระดับรัฐบาลดิจิทัลแจกอีเมลทางการกับข้าราชการทุกคนแก้ปัญหาการใช้อีเมลส่วนตัวทำงานครับแล้วก็มีมวลชนชาวอินเดียครับลุกฮือประท้วงหลังจากประชาชน130 ล้านคนถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งนะครับและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายของช่วงแรกด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะการแก้ไขกฎหมาย3 กองทุน 1 องค์การที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และยังคงรับฟังความคิดเห็นอยู่ในเวลานี้ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนี้นะคะวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยนั่งเป็นประธานกรรมการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามกฎหมายก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ประธานบอร์ดสสส.โดยตำแหน่งและนั่งเองนะคะปกตินายกไม่ค่อยนั่งค่ะนายกก็มอบรองนายกมาเป็นประธานในที่ประชุมอยู่เป็นประจำนะคะแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนั่งเป็นประธานเองวันนี้คุณสิทธิ์เวชชาชีวะมาคุยกับเราค่ะว่าการแก้ไขกฎหมายนี้ส่งผลดีหรือผลเสียกันแน่ต่อการสร้างเสริมสุขภาพต่อสื่อสาธารณะหรือต่อการทำงานของกองทุนที่มีอยู่ในเวลานี้กับการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรแล้วก็กองทุนดังกล่าวนะคะติดตามได้ในช่วงวิเคราะห์จอดลึกประมาณ6:40 นค่ะเริ่มต้นในที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ8 ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 8ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2483ครับนักเรียนเตรียมอุดมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองร่วมเดินขบวนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเรียกร้องดินแดนอินโดจีนที่สูญเสียไปในสมัยรัชกาลที่5ขึ้นจากฝรั่งเศสครับซึ่งเป็นการเดินขบวนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยครับในวันที่8ตุลาคม2483ครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำและการออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะมีรายงานการดูแลช่วยเหลือรัฐเอกชนคุยกันอย่างไรตอบรับมาตรการ9 มาตรการมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบครับก็มีการเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย9 มาตรการนะครับบอกว่าจากข้อมูลณวันที่6ตุลาคมมีผู้มาใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้ว649 คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 คันพร้อมสั่งการให้สคบเนี่ยติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้เร็วขึ้นคุณสุภมาศบอกว่ารถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่27 กันยายนแล้วนะครับโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197และเมื่อวานนี้ครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกันได้มีการประสานกรมการค้าภายในตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง20%และรับประกันคุณภาพสี1 ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ด้วยส่วนภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นนะครับลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของ

0: แต่ละสถาบันการเงินส่วนคปภ.ครับมีการเร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วน1186นะครับในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าครับโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสำหรับมาตรการช่วยเหลือของผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดบ้างโดยให้ท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานการประกอบการเป็นรายกรณีไปด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและก็ไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ซัมซุงยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือนะครับที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ถึงวันที่31ตุลาคม2569ส่วนคิวช่างเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้ Realme ก็มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่ด้วยนะครับส่วน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทในขณะที่ไทยวัสดุลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและ Power Buy ก็รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับสคบ.ก็มีการเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อวานนี้ครับก็มีการติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างด้วยคุณสุภมาศบอกว่าเป้าหมายคือช่วยลดภาระให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วโดยให้สคบติดตามทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศครับ
1: ค่ะแม้ว่าในหลายพื้นที่อยู่ในช่วงของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะแต่ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างที่เราได้รายงานกันไปก็คือ7จังหวัดของภาคตะวันออกที่เผชิญกับน้ำท่วมน้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนานนะคะโดยเฉพาะ3จังหวัดก็คือจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา3จังหวัดนี้มีน้ำอยู่ในพื้นที่รวมประมาณ 1,700 ล้านลูกบาทเมตรในเวลานี้นะคะถ้าเทียบก็เหมือนกับมีเขื่อนขนาดย่อมๆ2เขื่อนเทน้ำรวมกันอยู่ในพื้นที่3จังหวัดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลือทั้งในเชิงของการที่ยังเข้าไม่ถึงอาหารน้ำดื่มหรือยารักษาโรคเพราะน้ำเน่าในหลายพื้นที่และน้ำยังระบายไม่ได้มีเพียงแม่น้ำบางปะกงเท่านั้นเป็นทางระบายซึ่งคงต้องใช้เวลานานนับเดือนทีเดียวนะคะตามการคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะต้องใช้เวลาแล้วก็ทางระบายน้ำมีเพียงแม่น้ำบางปะกงเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันมีรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีรายงานว่าในอำเภอบ้านสร้างนะคะถูกย้ายด่วนเข้ามาช่วยราชการที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ประชุมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นประธานศูนย์สื่อสารทุกเช้าที่มีการสื่อสารแบบจากจุดเดียวด้วยข้อมูลชุดเดียวอย่างเป็นเอกภาพนี่นะคะ single command single message นี่นะคะนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงในอำเภอบ้านสร้างคนนี้ว่า ไม่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ต้องไม่ใช่คนที่อยู่ในราชการไม่ควรจะมีคนในราชการมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายน่าหดหู่ที่สุดในช่วงนี้ที่คนกำลังเผชิญภาวะน้ำท่วมอยู่และมีพฤติกรรมแบบนี้โดยไม่ได้ระบุว่ามีพฤติกรรมแบบใดนะคะไม่ได้มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมที่แน่ชัดเป็นอย่างไรมีการไปสอบถามประชาชนในพื้นที่นะคะมีบางคนที่เห็นในอำเภอเฉพาะในโทรศัพท์นะคะชาวบ้านมักจะตอบว่าดูอะไรก็ดูจากโทรศัพท์นะคะก็คืออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็น Facebook ส่วนตัวเป็นเพจของในอำเภอในการไปช่วยเหลือประชาชนในการแจกของแต่ว่าตัวจริงไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็มีคนไปถามว่าทำไมถึงเวลาลงพื้นที่ต้องถ่ายทอดสดด้วยหรือไลฟ์ไปด้วยนี่นะคะในอำเภอก็ให้สัมภาษณ์สื่อบางสำนักบอกว่าต้องการให้ประชาชนเห็นสภาพน้ำให้คนได้เห็นว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็มีรายงานว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้เสนอขอย้ายซึ่งตอนนี้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในเวลานี้เพราะผู้ว่าคนที่แล้วเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยายนนะคะแต่รองผู้ว่าคนที่เสนอให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างคนนี้บอกว่าตอนนี้ขอให้สนใจเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นบ้านอำเภอที่หนักที่สุดเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วเวลานี้นะคะสำหรับคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยรองผู้ว่าบอกว่าให้สนใจการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่าสนใจว่าจะมีดราม่าอะไรเกี่ยวกับคนแต่ละบุคคลอย่างไรให้สนใจการแก้ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนดีกว่านะคะในท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ก็มีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับพูดถึงข่าวนี้แหละนะครับบอกว่าเป็นตั้งแต่เกษียณอายุราชการมาเนี่ยปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆนะครับแต่ก็ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะตำแหน่งทางราชการมีคนมาดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่ได้เกษียณไปพร้อมคนยกเว้นจะมีการยุบเลิกตำแหน่งไปนะครับสำหรับในอำเภอคนนี้นะครับก็ที่ถูกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตามที่เป็นข่าวก็ประหลาดใจและไม่เชื่ออย่างยิ่งว่าในอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี2566จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาก็จะมีการช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่จะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีนะครับต่อไปด้วยนะครับเรื่องแค่นี้เป็นข้อมูลจาก Facebook ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ค่ะมาที่กรุงเทพมหานครบ้างนะคะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงกรณีที่มีการพาดพิงว่าผู้ว่าชัชชาติเคยเป็นผู้บริหารเคยเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เลยมีท่าทีที่ไม่เอาแก้มลิงไม่เป็นมิตรกับแก้มลิงยกเลิกแก้มลิงเหล่านี้เป็นต้นนะคะผู้ว่าชัชชาติบอกว่ายอมรับว่าเคยเป็นผู้บริหารของ Q House Quality House มาก่อนนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.การยกเลิกการสร้างแก้มลิงที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่ในเวลานี้เนี่ยเป็นการยกเลิกสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเก่าไม่ใช่ตนเองนะคะแล้วก็ในขณะที่การเรียกร้องให้มีแก้มลิงนั้นผู้ว่าบอกว่ามองว่างบประมาณที่ใช้ในการทำแก้มลิงเนี่ย 11,000 ล้านบาทแต่การที่จะดูแลไม่ให้เกิดน้ำท่วมเลือกที่จะใช้วิธีการระบายน้ำคือจัดการช่องทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเช่นคลองสาธารณะเช่นอุโมงค์ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่นึกถึงเพียงแค่มีบึงอยู่ในพื้นที่เท่านั้นการมีแก้มลิงต้องมีที่หน่วงน้ำและมีการรับน้ำที่มีประสิทธิภาพและมีพื้นที่เพียงพอนะคะส่วนตัวเลขที่มีการพูดกันที่ไม่ตรงกันเนี่ยตัวเลข 2,000 กว่าล้านเนี่ยที่มีคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่หมื่นล้านนะมัน 2,000 กว่าล้านแต่ก็มีผู้ชี้แจงว่า 2,000 กว่าล้านเป็นเพียงแค่ค่าเวรคืนแต่ถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสร้างแก้มลิงค่าเวรคืนและค่าดำเนินการทั้งหลายรวมกันแล้วนับหมื่นล้านบาทนะคะผู้ว่าชัชชาติก็เลยบอกว่า มันงบประมาณ11,000 ล้านบาทขอเลือกงบประมาณ

0: พียงแค่ 6,000 ล้านบาทในการจัดการกับการระบายน้ำผ่านอุโมงค์และการจัดการคลองสาธารณะเพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นคล้ายๆเป็นแก้มลิงที่สามารถทำได้ทั้งรับและส่งน้ำขอเลือกวิธีการใช้งบประมาณน้อยกว่าดีกว่านะคะนี่คือข้อมูลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยังคงได้พูดถึงแก้มลิงและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบางส่วนที่ยังคงให้ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เอาไปตัดสินใจและหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะก็เราก็พยายามนำเสนอให้ได้ข้อมูลหลายๆฝ่ายได้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการและความเห็นต่อการบริหารจัดการแต่ละส่วนนะคะ ไปต่อที่เรื่องของการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF และ World Bank ของประเทศไทยในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้มีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: มีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขครับโดยเมื่อวานนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงครับบอกว่าช่วง 12-18 ตุลาคมไทยก็เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งจะมีผู้นำและผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยวางระบบ Medical Command Center แล้วก็จัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานครับนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าพื้นที่จัดประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งก็มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น5โซนพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อโดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลัก5แห่งคือโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโรงพยาบาลเมดพาร์คโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับในขณะที่กรมอนามัยก็เข้าไปดูแลความปลอดภัยด้านอาหารน้ำสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจวิเคราะห์ที่อาจเกี่ยวข้องกับอาหารและน้ำด้วยนะครับการประชุมนี้ก็มีผู้เดินทางมาจากหลายภูมิภาคทั่วโลกทางกรมควบคุมโรคก็จะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงโดยระบบเฝ้าระวังจะเชื่อมโยงตั้งแต่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานโรงแรมที่พักและก็สถานที่ประชุมหากพบผู้เดินทางหรือผู้เข้าร่วมมีอาการหรือประวัติเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจะเข้าสู่กระบวนการประเมินสอบสวนโรคตรวจทางห้องปฏิบัติการและก็ส่งต่อเพื่อรับการดูแลตามความเหมาะสมครับนอกจากนี้ในท่าอากาศยานก็มีการเตรียมระบบประสานเหตุฉุกเฉินเชื่อมกับสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669แล้วก็ Medical Emergency Hotline ครับเพื่อให้การดูแลครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนสิ้นสุดภารกิจครับ
0: ค่ะยังมีเรื่องราวทางการเมืองที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้แล้วนะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
1: คือเมื่อวานนี้ครับมีความคืบหน้าของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ของฝ่ายค้านบอกว่าตามที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ยืนยันเมื่อวันที่6ตุลาคมว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหลายคนในเดือนตุลาคมนี้ล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ7ตุลาคมภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกฎหมายชุดที่มีคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการก็มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทางแกนนำพรรคประชาชนก็มีการประชุมกันอย่างเข้มข้นด้วยเกี่ยวกับเนื้อหาของยัตติและรายชื่อรัฐมนตรีที่จะมีการอภิปรายเบื้องต้นก็ได้รับการยืนยันจากแกนนำพรรคประชาชนว่า ฝ่ายค้านจะดำเนินการยื่นยติอภิปราย

0: ไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อประธานสภาในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ8ตุลาคมในขณะที่ต่อมาทางประชาสัมพันธ์ของพรรคประชาชนก็แจ้งกำหนดการต่อสื่อมวลชนว่าวันที่8ตุลาคมพรรคร่วมฝ่ายค้านจะแถลงข่าวยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ในเวลา 14:00 นซึ่งก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเตรียมที่จะยื่นยตินี้ในวันที่9ตุลาคมแต่ก็มีการปรับแผนเปลี่ยนมายื่นในวันที่8ตุลาคมแทนครับเนื่องจากคุณณัฐพงศ์น่ะติดภารกิจส่วนตัวครับ
1: ค่ะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอียร์คุตส์ของรัสเซียนะคะของมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่จากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในห้องปฏิบัติการต่อต้านการระโรคของสถาบันต่อต้านการระโรคเอียร์คุตส์นะคะมีทำหลอดทดลองตกแตกนะคะซึ่งมีเชื้อการระโรคและหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตนะคะดาเรียซิฟิโลวาคนนี้เสียชีวิตนะคะด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงมีรายงานว่าล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะสั่งสอบสวนรายงานการเสียชีวิตรายที่2ตามหลังนักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตไปแล้ว1รายด้วยกันค่ะที่สถาบันวิจัยในเอียร์คุตส์ในไซบีเรียนะคะแล้วก็เสียชีวิตตามมาเป็นรายที่2แล้วโดยรายแรกวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมที่ผ่านมารายที่2เมื่อ2วันที่แล้วนี่นะคะก็ตอนนี้สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะให้พลเมืองชาวอเมริกันในรัสเซียเดินทางออกนอกประเทศโดยด่วนนะคะแล้วก็สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือ CDC ของสหรัฐก็สั่งจับตามองนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังเนื่องจากเกรงว่าจะอยู่ในระดับของการควบคุมยากเพราะต้องการเห็นการควบคุมอย่างใกล้ชิดและอยากให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากเห็นสถานการณ์ว่ามันมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไรหรือไม่นะคะในภูมิภาคเอียร์คุตส์ในไซบีเรียอย่างไรอยากเห็นสถานการณ์ว่าขณะนี้เป็นอย่างไรด้วยนะคะแล้วก็ CDC เองก็จับตาใกล้ชิดค่ะเกรงว่าจะซ้ำรอยการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมานะคะขณะที่อังกฤษเองก็เรียกร้องให้กรุงมอสโกรัสเซียนะคะออกมาแบ่งปันข้อมูลคือนำเสนอข้อมูลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะหลังจากมีข่าวว่าหลอดทดลองเชื้อการระโรคตกแตกในห้องทดลองจนมีเจ้าหน้าที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว2รายติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเพราะเป็นเรื่องที่องค์การอนามัยโลกค่ะทีโดรสแอดฮอมเกเบรียซุสก็ออกมาขานรับเรื่องนี้เพื่อที่จะสั่งให้มีการสอบสวนรายงานการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รายที่2แล้วนะคะ WHO CDC แล้วก็สหรัฐอเมริกาขานรับไปในทางเดียวกันนะคะขณะที่บางประเทศก็เริ่มขยับตัวที่จะเฝ้าระวังและขอข้อมูลเรื่องเหล่านี้แล้วค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะในสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ
0: ครับโมฮัมหมัดอัคราเนียโฆษกกองทัพอิหร่านบอกว่าหากมีความจำเป็นอิหร่านก็จะดำเนินปฏิบัติการทางทหารด้วยการชิงโจมตีล่วงหน้าเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูนะครับก็พูดในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟาสเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านและมีการเผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาย้ำว่ากองกำลังติดอาวุธของอิหร่านเคยปฏิบัติการในลักษณะนี้ต่อศัตรูมาแล้วก่อนหน้านี้คุณอัคราเนียบอกว่าอิหร่านได้เปลี่ยนแปลงหลักการทางทหารจากเดิมที่เน้นการตั้งรับมาเป็นการรุกและได้ใช้หลักการดังกล่าวในการทำสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลเขาระบุว่าปฏิบัติการที่กองกำลังอิหร่านกำลังดำเนินตามหลักการใหม่นี้ได้แก่การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนหลายครั้งในหลายเดือนที่ผ่านมาครับต่อฐานที่ตั้งของกลุ่มต่อต้านการปฏิวัติและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งประจำการอยู่ในเขตคูร์ดิสถานของอิรักที่มีสถานะปกครองตนเองนะครับก็บอกว่าการโจมตีฐานทัพสหรัฐนี้ซึ่งเป็นการโจมตีล่วงหน้าทำให้เราเป็นฝ่ายได้ริเริ่มการโจมตีและทำให้พวกเขาไม่สามารถดำเนินการใดๆได้อัคราเนียย้ำว่าการใช้ปฏิบัติการโจมตีล่วงหน้าโดยยึดหลักการต่างๆเช่นความจำเป็นความเร่งด่วนและความได้สัดส่วนถือเป็นการดำเนินการที่ชอบธรรมเม เมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินบุกอิหร่านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากการประเมินชาวอเมริกันจะไม่กล้าส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าบุกอิหร่านแน่นอนกองทัพอิหร่านได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาขีปนาวุธให้มีพิสัยไกลขึ้นจากสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลก่อนหน้านี้จากสงครามครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่าเราจะต้องเพิ่มพิสัยการยิงของขีปนาวุธอย่างแน่นอนและตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการทางทิศทางดังกล่าวแล้วด้วยเขาบอกว่าพร้อมอธิบายว่าเหตุผลคือศัตรูได้เคลื่อนกำลังประจำการในระยะที่ไกลออกไปจากชายฝั่งของอิหร่านโดยไกลถึง 1,000 กิโลเมตรและเรายังได้มีการพัฒนาขีปนาวุธเหล่านี้ต่อไปด้วยครับไปที่ศรีลังกากันบ้างครับศรีลังกามีการยกระดับนะครับในการให้รัฐบาลเกิดเป็นรัฐบาลดิจิทัลแจกอีเมลทางการข้าราชการนะครับซึ่งเอรังกาวีรารัตเนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลศรีลังกาเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่ารัฐบาลศรีลังกาตัดสินใจจัดสรรบัญชีอีเมลอย่างเป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาครัฐเองนะครับซึ่งวีรารัตเนบอกว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อทั่วทั้งภาครัฐและช่วยให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ระบบอีเมลอย่างเป็นทางการยังคาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแชร์เอกสารและข้อมูลสำคัญอื่นๆรวมทั้งรองรับบริการต่างๆเช่นการประชุมผ่านวิดีโอโดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากยังคงใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวในการทำงานราชการอยู่สำนักข่าวซินหวารายงานว่าการนำอีเมลที่ออกโดยรัฐบาลมาใช้ในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยจัดระเบียบการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการยกระดับสู่ดิจิทัลในภาพรวมของรัฐบาลต่อไปด้วยมีข่าวจากอินเดียนะครับคณะกรรมการเลือกตั้งอินเดียมีการถอนหรือถอดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมากกว่า130ล้านคนโดยอ้างเหตุผลด้านการจัดระเบียบข้อมูลจุดชนวนให้เกิดการประท้วงเป็นวงกว้างเนื่องจากความเคลื่อนไหวนี้กระทบต่อกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งในประเทศนะครับซึ่งชาวอินเดียก็กำลังมีการขอแสดงเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของตนเองโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีบอกว่าขั้นตอนการลบข้อมูลซ้ำซ้อนและแก้ไขข้อผิดพลาดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของอินเดียจนถึงปัจจุบันอินเดียมีการลบรายชื่อออกไปแล้วมากกว่า130ล้านรายชื่อโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายสิบคนหลายสิบล้านคนเนี่ยนะครับถูกอัลกอริทึมทำเครื่องหมายว่าต้องถูกลบรายชื่อเนื่องจากพบความผิดปกติในข้อมูลในขณะที่ผู้ถูกลบรายชื่อหลายล้านคนที่ยื่นอุทธรณ์ยังคงติดอยู่ในกระบวนการพิจารณาชั้นศาลซึ่งส่งผลให้พวกเขาสูญเสียสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันอย่างสูสีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานอกจากนี้ประชาชนบางส่วนที่ถูกถอดรายชื่อออกด้วยเหตุผลว่าเสียชีวิตไปแล้วได้ออกมาคัดค้านการตัดสินนี้เนื่องจากพวกเขายังมีชีวิตอยู่ครับความเป็นไปที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความไม่พอใจกับประชาชนและจุดชนวนให้เกิดการประท้วงเป็นวงกว้างเพื่อเรียกร้องให้ยาเนสกุมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆว่ากระบวนการนี้เป็นการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคมที่คาดว่าจะไม่สนับสนุนพรรครัฐบาลชาตินิยมฮินดูของโมดีด้วยนะครับเรามีเพิ่มเติมเรื่องของ องค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO มีการแถลงพูดถึงเรื่องของกรณีของโรคติดเชื้อโรคติดต่อด้วยโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุนอกจาก WHO ยังได้มีขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับชี้แจงสาเหตุของโรคปอดอักเสบรุนแรงและเชื้อก่อโรคที่เป็นต้นเหตุต้องการมีการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียปฏิเสธในวันเดียวกันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยโรคกาฬโรคในซีเบีเรียซึ่งเสียชีวิตยังเป็นปริศนาเป็นรายแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสื่อรัสเซียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่2ในแคว้นอิคุตส์นะครับซึ่งท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งกรณีของการเสียชีวิตที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้ครับโดยดร.ธีรารัตน์นะครับบอกว่าความตื่นกลัวร้ายแรงเกิดขึ้นหลังจากดาย่าซิปิโลวาพนักงานวัย28ปีของสถาบันวิจัยโรคกาฬโรคในแคว้นอิคุตส์เนี่ยนะครับก็ ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่29กันยายนสื่อรัสเซียและสื่ออิสระรายงานว่าซิปิโรวา

0: เนี่ยอาจสัมผัสกับเชื้อเยอร์ซินเนียเปสติสนะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคกาฬโรคในระหว่างการปฏิบัติการที่สถาบันแห่งนี้โดยรายงานบางกระแสระบุว่ากำลังเธอทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิตแตกโดยไม่ตั้งใจแม้ว่าทางการรัสเซียจะยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนี้ก็ตามซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียก็ระบุว่าซิปิโลวาเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดพร้อมยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยโรคกาฬโรคในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับผู้ที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตได้มีการนำตัวไปเฝ้าดูอาการและเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วต่อมาสื่อรัสเซียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอีกรายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแคว้นอิคุสหลังจากมีการกล่าวหาว่ามีการติดเชื้อกาฬโรคอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการเปิดเผยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอื่นใดที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างการเสียชีวิตดังกล่าวกับโรคนี้ครับ
1: เอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อนะคะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะค่ะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนเองฝนแนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นช่วงนี้จะเริ่มขยับลงไปในพื้นที่ทางด้านภาคใต้มากกว่านะครับรวมถึงในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับ
1: ค่ะวันนี้อิทธิพลของอะไรที่กำลังทำให้มีฝนอยู่ในเวลานี้ในบางส่วนคะ
2: ครับสำหรับลักษณะของฝนนะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยที่ลดน้อยลงไปนะครับเกิดจากลักษณะของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนอยู่ณขณะนี้นะครับทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนในช่วงตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงวันนี้เนี่ยฝนแนวโน้มยังลดลงได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของฝนตกหนักจะไปอยู่ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกนะครับพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปและยังมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันตกนะครับจากทะเลอันดามันด้วยพัดนำความชื้นเข้าไปทางภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ยังลักษณะคล้ายๆกับในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับในช่วงระหว่างวันก็มีแสงแดดได้ปกติอากาศค่อนข้างร้อนนะครับในช่วงนี้ส่วนในช่วงบ่ายๆต่อช่วงเย็นไปมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนเกิดขึ้นได้บ้างอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่นะครับฝนที่เกิดขึ้นพื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองยังมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองได้อยู่บ้างครับ
1: กำลังจะถามพอดีว่าจะมีส่วนใดพื้นที่ใดฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกอีกไหมคะ
2: น่าจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองมากกว่านะครับก็จะเน้นทางโซนทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงของวันนี
1: ้อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มีรายงานตัวเลขสักนิดหนึ่งนะคะที่มีข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ธนาคารประเทศไทยรวมถึงสมาคมค้าทองคำค่ะตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ปิดที่ 1,584.63 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 2.41 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 73,648.47 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยราคาอ้างอิงที่อยู่ที่33.66 บาทค่ะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,550 บาทขายออกบาทละ 65,750 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,232 บาท92สตางค์และขายออกบาทละ 66,550 บาทค่ะมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานด้วยใช่ไหมคะดร.นิตินันท์ที่ได้รับของรางวัล2รางวัลเมื่อวานนี้มีท่านใดอย่างไรบ้างนะคะ
0: ครับเป็นผู้ที่ได้รับที่ขั้นหนังสือจุฬาครับตราพระเกี้ยว2รางวัลท่านแรกครับเป็นท่านผู้โชคดีที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับคุณนพวรรณบัณฑิตกุลครับคุณนพวรรณบอกว่าชอบทุกช่วงของรายการฟังทุกวันเนื่องจากเกษียณแล้วยังคิดถึงช่วง VOA อยากให้ได้กลับมาออกอากาศเร็วๆนะครับอีกท่านนึงอยู่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับคุณทวีวัฒน์อัครพลวงศ์นะครับคุณทวีวัฒน์บอกว่าขอบคุณสถานีวิทยุจุฬาและอาจารย์ทั้งสองท่านที่ผลิตรายการดีๆและนำเสนอข่าวดีๆให้ฟังทุกเช้าขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากครับเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้โดยเร็วครับ
1: ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันได้เลยนะคะมีความน่าสนใจส่วนใด

0: ไหนบ้างคะ
1: ครับมีแบดมินตันครับบิลกุลวุฒิวิทิตสารมือหนึ่งของโลกประเดิมสนามตบชนะสู่ส่วนเฉินจากจีน2ต่อ0เกมครับเช่นเดียวกับชายคู่พีและก็โอโม่ครับที่ล้มคู่เมืองอันดับ3ของเดนมาร์กจากเดนมาร์กครับอย่างสุดมัน2ต่อ1เกมพาเรทเข้ารอบ2แบดมินตันอาร์กติกโอเพ่น2026ที่ประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งบิลกุลวุฒิวิทิตสารนะครับกลับขึ้นครองมือ1ของโลกชายเดี่ยวอีกครั้งหลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2026มี 92,865 คะแนนครับก่อนที่จะลุยต่อที่อาร์กติกโอเพ่น2026นี้นะครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับเมเจอร์นะครับทิพย์อรวรรณภารนังสร้างปาฏิหาริย์ตบชนะสุนอิงชามือ1ของโลกพาบ้านเลยครับ3ต่อ1เกมเข้าสู่รอบ16คนศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026ดวลกับมือเก่าจากญี่ปุ่นวันนี้ครับส่วนรัฐบาลก็เตรียมที่จะจัดพิธีมอบรางวัลอัดฉีดทัพนักกีฬาไทยครับรวมกว่า236ล้านบาทหลังสร้างผลงานกวาด52เหรียญพร้อมโอนตรงเข้าบัญชีในวันนี้ด้วยครับทิ้งท้ายที่เมสซี่ครับลีโอเนลเมสซี่กองหน้าอัจฉริยะชาวอาร์เจนตินาออกโรงเปิดใจเป็นครั้งแรกครับหลังเล่นเกมสุดท้ายให้ทีมชาติอาร์เจนตินาครับยอมรับว่าคิดถึงการสวมเสื้อทับฟ้าขาวตลอดไปซึ่งลีโอเนลเมสซี่เนี่ยครับลงเล่นให้ทีมชาติ208เกมยิงได้126ประตูพร้อมกับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยและโคปาอเมริกา2สมัยครับลงสนามเกมอำลาทัพฟ้าขาวในแมตช์ชนะเบนิน3ประตูต่อ0ซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องที่จัดขึ้นเพื่ออำลาดาวเตะวัย39ปีคนนี้ด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกวันนี้นะคะดร.นิตินันท์พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย3กองทุนและ1องค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสที่เคยเป็นประธานบอร์ดนะคะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสักครู่ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องของการแก้ไขกฎหมายกองทุนทั้ง3กองทุนก็คือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ1องค์การค่ะคือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS นะคะที่คุณสุภชัยใจสมุทรเสนอร่างแก้ไขเพียงเรื่องเดียวประเด็นเดียวคือการที่มาของแหล่งรายได้จากเงินบำรุงการเก็บภาษีสรรพสามิตของสุราและยาสูบมาเป็นเข้าไปสู่การจัดสรรรายได้จากงบประมาณของรัฐนะคะตอนนี้ก็รับฟังความ

0: เห็นอยู่ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันนะคะจนถึงวันที่14ตุลาคมหลังจากที่เราได้คุยเจาะประเด็นเรื่องไทย PBS ไปแล้วเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะและเคยนั่งเป็นประธานกรรมการของสสส.ด้วยตนเองนะคะหลายท่านเนี่ยให้รองนายกนั่งแต่นายกท่านนี้นั่งเป็นประธานบอร์ดสสด้วยตัวเองนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องของการแก้ไขเสนอแก้ไขกฎหมาย4ฉบับของพรรคภูมิใจไทยเวลานี้ทั้ง3กองทุนกองทุนสสสกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็1องค์การคือสสทหรือไทย PBS สะท้อนอะไรคะคุณอภิสิทธิ์คะ
1: ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องที่น่าแปลกใจและไม่แปลกใจนะครับ ก็คือที่ไม่น่าแปลกใจก็เพราะว่ามันมีร่องรอยของการเขียนเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่ในเรื่องนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ในการพิจารณางบประมาณของปี70ที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของความพยายามที่จะต้องหาแหล่งรายได้หรือเงินนอกงบประมาณให้เข้ามาอยู่ในระบบงบประมาณมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลก็มีข้อจำกัดมากขึ้นในการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายต่างๆนะครับแต่ว่าที่แปลกใจก็คือ เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็นึกว่าถ้าจะมีการขยับในเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการนะครับมีนโยบายที่มีความชัดเจนแล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การเป็นกฎหมายของรัฐบาลแต่สิ่งที่เรากลับเห็นกลับกลายเป็นนโยบายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีก็ ใช้สิทธิในฐานะสสและหัวหน้าพรรคมาเป็นผู้เสนอกฎหมายเรื่องนี้นะครับทีนี้ถามว่าให้ความเป็นธรรมกับการพยายามทำความเข้าใจนะฮะกับทางรัฐบาลก่อนประการแรกเนี่ยอย่างที่บอกก็คือรัฐบาลก็มีความรู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นต้องมาปรับรื้อระบบของการเงินการคลังเพื่อที่จะช่วยให้สามารถจัดทำงบประมาณได้เป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าปีหน้าความสุ่มเสี่ยงก็คือไม่สามารถจัดงบประมาณตามเงื่อนไขต่างๆเช่นงบลงทุนต้องมี
0: 20%
1: แล้วก็ต้องไม่น้อยกว่ารายจ่ายประจำอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งดูจากตัวเลขปีนี้เนี่ยโอกาสที่จะเจอปัญหาเนี่ยเยอะมากนะครับรัฐบาลจะอ้างต่อไปนะครับว่าเรามีกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งเขียนชัดว่าลักษณะของการจัดสรรรายได้แบบ4องค์กรนี้เนี่ยหรือ3กองทุนกับ1องค์กรนี้เนี่ยไม่สามารถจะทำได้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่เป็นเหตุผลที่รัฐบาลคงจะอ้างว่าก็ในเมื่อกฎหมายที่ออกมาทีหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนกับยืนยันว่ามันไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับทีนี้เพื่อให้เห็นว่ามันจะมีแรงจูงใจอื่นไหมหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของผมเนี่ยไปเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าสสเนี่ยเป็นองค์กรแรกที่ทำแบบนี้กองทุนแรกที่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ยอมรับนะครับว่าในซีกของกระทรวงการคลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยนะครับที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เพราะว่าหลักของเขาก็คิดแบบเศรษฐศาสตร์ว่าความจริงถ้าใครต้องการเงินเท่าไหร่เนี่ยก
0: ็
1: จัดไปให้เท่านั้นนะครับการไปจัดอะไรกันออกไปออกล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็เงินก็อาจจะไปเหลือเกินนะครับแล้วก็ทำให้มันเสียโอกาสในการเอาเงินไปทำอย่างอื่นน
0: ะ
1: ครับแต่อันนี้แหละครับก็คือจุดสำคัญก็คือว่าทางท่านนายกชวนในขณะนั้นนะครับท่านรัฐมนตรีคลังสองท่านเกื้อมกฤษทารินรัฐมนตรีพิสิทธิ์และก็ผมเองเนี่ยได้คุยกับทางคนที่เคลื่อนขับเคลื่อนเรื่องของการรณรงค์การต่อต้านการสูบบุหรี
0: ่
1: การสร้างเสริมสุขภาพนะครับซึ่งทุกคนก็พูดมาเสมอว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญนะครับอาจจะช่วยในการลดภาระในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการสิ้นเปลืองเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับเราก็ยืนยันว่าเอ๊ะอันนี้งานนี้สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่างานนี้นอกจากสำคัญแล้วเนี่ยเราคิดว่าการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ย

0: คือให้ภาคประชาชนขับเคลื่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าเราไม่ได้คิดว่าจะมาตั้งองค์กรขึ้นมาเป็นเหมือนกระทรวงทบวงกรมแล้วมาทำเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันควรจะมีกองทุนที่มาเชิญชวนให้ประชา

0: เรื่องที่ต้องมาขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองและนโยบาย
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็เลยจะชี้ให้เห็นว่าผมเชื่อว่าคนที่สัมผัสกับงานของสสส.ในการรณรงค์เรื่องต่างๆเนี่ยจะเห็นภาพที่แตกต่างชัดเจนระหว่างการรณรงค์ที่ผ่านกลไกแบบนี้กับเวลาที่มันมีการรณรงค์ของภาคราชการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะผมว่าทุกคนสัมผัสได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมถึงได้มีการวางระบบนี้ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ทีนี้ข้อวิพากษ์ของฝ่ายรัฐบาลเรื่องกรอบวินัยการเงินการคลังความโปร่งใสตรวจสอบได้ความคุ้มค่าและการสร้างเสริมสุขภาพที่บางทีก็ถูกครหาว่าจับต้องไม่ได้ไม่เป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่เห็นผลชัดเจนมีหน่วยงานเกี่ยวอย่างกระทรวงสาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพอยู่แล้วเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยข้อครหาเหล่านี้มีคำชี้แจงคุณอภิสิทธิ์มองอย่างไรคะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับหนึ่งเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเรื่องวินัยการเงินการคลังแล้วผมต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าหนึ่งโดยเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะ สองเนี่ยตอนที่กฎหมายวินัยการเงินการคลังออกมาผมเนี่ยแสดงความเห็นคัดค้านมาตราที่มาเขียนเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วเหตุผลที่ผมค้านเนี่ยเพราะว่าผมบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องประเด็นภารกิจความอิสระที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยประเด็นก็คือว่ามาถึงวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังมีปัญหาว่าประชาชนคนไทยเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าการจะต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีเพิ่มถ้ารัฐบาลจะจัดเก็บเพิ่มเนี่ยมีความไม่อยากให้อ่ะพูดง่ายๆเพราะไม่รู้ว่าภาษีไปไหน
1: น
0: ะครับแต่ผมบอกว่าจริงๆในอนาคตเนี่ยแม้กระทั่งความคิดเรื่องจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าเราคงหลักการของการกันว่ารายได้ส่วนนี้ต้องทำอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันจะง่ายขึ้นในการที่จะบอกกับประชาชนว่าต้องเก็บภาษีเพิ่มนะแต่ภาษีเนี้ยต่อไปอาจจะไปดูแลในเรื่องของสภาพของเงินออมของคุณเองอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นคำชี้แจงว่าถ้ามองเฉพาะเรื่องตัวเงินเนี่ยอาจจะบอกไม่มีประสิทธิภาพอันนี้เราไม่พูดเรื่องความอิสระเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพแต่ผมมองว่าถ้ามองในภาพรวมของเศรษฐกิจการเมืองนะครับเราเห็นได้ชัดว่าประเทศที่คนเขายอมจ่ายภาษีกันเยอะๆเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นและเขามั่นใจและเขารู้ภาษีเขาจ่ายไปแล้วเนี่ยเขาได้อะไรซึ่งอันนี้เป็นยังไม่ความรู้สึกนี้มันไม่ได้เกิดกับสังคมไทยในปัจจุบันนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าถามว่างานของสสจับต้องได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าตัวชี้วัดที่ดีอันหนึ่งก็คือมันมีองค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มาดูงานสสส.และยอมรับว่ามันเป็นจะเรียกว่านวัตกรรมเชิงนโยบายที่ดีนะครับเหมือนกับที่เรามีเรื่องอสม.นะครับงานสาธารณสุขที่มาในแง่มุมนี้ของเราเนี่ยได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงว่าทำให้ระบบสาธารณสุขของเรานะครับบวกกับเรื่องของหลักประกันสุขภาพหรือ30บาทเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็แทบจะเรียกว่าหลายคนอยากจะใช้เป็นต้นแบบเลยซ้ำจะเห็นว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยถูกจัดอันดับค่อนข้างดีมากนะครับโดยเฉพาะเทียบเคียงกับทรัพยากรที่เรามีและเราใช้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัวชี้วัดว่ามันจับต้องได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันตอบคำถามได้ทีนี้ถามว่าแล้วมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันมีสองประเด็นครับที่ในฐานะที่เคยนั่งเป็นประธานด้วยแล้วก็เคยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไปด้วยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเรานิยามสุขภาวะเนี่ยกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางโครงการที่ได้สัมผัสอยู่เนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไกลเกินไปหรือเปล่าของภารกิจของหน่วยงานนี
1: ้
0: นะครับอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามีคนที่รู้สึกเช่นนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็คือลักษณะของโครงการเนี่ยอาจจะต้องมีการมาตรวจสอบหรือว่าในแง่ของการบริหารจัดการกำหนดทิศทางเนี่ยอาจจะต้องมีความชัดเจนกว่านี้นะครับจริงเมื่อวานก็นั่งคุยกับท่านนายกชวนนะครับในสภาเรื่องนี้
1: เรื่องนี้เลยนะคะ
0: เราก็ยังปรารภกันบอกว่าจริงๆเราอยากเห็น

0: การมีทิศทางเช่นตอนนี้เราจะมุ่งไปเรื่องเบาหวานเรื่องไตเรื่องสารเคมีในภาคการเกษตรนะฮะหรือถ้าแบบนิยามแบบกว้างเนี่ยผมก็เคยใช้ในประเด็นในเรื่องที่ว่ามาช่วยดูเรื่องปัญหาการติดการพนันได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งที่คิดว่ามันควรจะต้องปรับปรุงนะครับกับสองเนี่ยก็มีจะใช้คำว่าข้อครหาหรือการวิพากษ์วิจารณ์ก็ได
1: ้
0: ว่าเครือข่ายที่เข้ามารับเงินสนับสนุนจากสสส.เนี่ยดูถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันยังจำกัดอยู่ในวงที่แคบเกินไปไม่หลากหลายเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยในเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ไปแก้ในเรื่องของ
1: แหล่งรายได
0: ้แหล่งรายได้แต่ขอให้แก้ในแง่ของการใช้กลไกของการทำให้เกิดมาตรฐานของการเปิดเผยและการตรวจสอบที่ทำให้คนมีความมั่นใจว่าเงินเหล่านี้เนี่ยใช้ไปคุ้มค่านะครับถ
1: ้
0: าจะมีประเด็นในเรื่องรายได้เนี่ยก็อาจจะต้องไปดูว่าแน่นอนวันที่เราสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวภาษีเหล้าบุหรี่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้
1: ใช่ค่ะตั้งแต่พันกว่าล้านจนวันนี้ 4,000 กว่าล้าน
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดเพดานนะครับหรือกำหนดกรอบว่าจะต้องมีการทบทวนสัดส่วนอะไรก็ว่าไปผมว่าอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาคือหลักการของการที่มีการกันรายได้ภาษีที่เรียกภาษีบาปเนี่ยมาเพื่อให้มีกองทุนที่จัดสรรเงินนี้เพื่อให้ประชาชนและภาคประชาชนมาขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีอิสระและมีความหลากหลาย
1: ค่ะเราก็ได้เห็นชัดเจนนะคะว่ากองทุนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่2544ที่คุณอภิสิทธิ์เล่าไล่เรียงให้ได้ฟังกันปีแรกๆเนี่ยพันกว่าล้าน 2,000 กว่าล้านอยู่ระยะหนึ่งจนใกล้ๆ 2557 58ขึ้น 3,500 3,900 4,000 จนวันนี้ 4,000 นิดๆนะคะสูงสุดเคยมี 4,273 ล้านประมาณนี้ตอนปี2560แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เสนอก็คือเรื่องของความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพแล้วเรื่องการทำความเข้าใจจริงๆแล้วประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงคือการติดพนันการโรคไตโรคเรื้อรังเหล่านี้เป็นแนวทางเป็นปัญหาที่สสส.ให้ความสำคัญและเป็นจุดมุ่งเน้นและมีโรคอุบัติใหม่เหล่านี้ด้วยมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดมีเรื่องพนันเป็นศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันก็มีเรื่องการรณรงค์หยุดพนันก็มีเหล่านี้เป็นต้นแต่มันอาจจะไม่ชัดอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกในสายตาคนทั่วไปดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่คุณอภิสิทธิ์ว่ามาพรรคภูมิใจไทยหรือผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีกับเรื่องสสส.เนี่ยจะเข้าใจหรือเห็นด้วยกับเรื่องเหล่านี้ไหมคะจะยากไหมคะหรือทางออกของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไร 3-4 นาทีสุดท้ายค่ะคุณอภิสิทธิ์คะ
0: ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ทางพรรคการเมืองอื่นๆนะฮะจะต้องช่วยกันในการทำความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาให้มันตรงจุดถ้าคิดว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นความตั้งใจว่าไม่อยากจะให้มีระบบนี้นะครับไม่พอใจกับสิ่งที่สสทำอยู่นะครับอันนี้ก็คงไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องความเข้าใจละ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเรื่องของว่าความต้องการเป็นอย่างไรนะครับในเวลาที่เหลือนิดเดียวเนี่ยขอพูดเรื่องกรณีของ PBS นิดหนึ่งนะครับ
1: ไทย PBS ได้ค่ะ
0: นะครับว่าอันนั้นเนี่ยหลักการก็ชัดเจนเหมือนกันว่าไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปมีอำนาจในการพูดง่ายๆต่อรองครับอยากจะได้งบประมาณคุณก็ต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเพราะว่าเราต้องการสื่อสาธารณะที่สามารถเป็นตัวแทนของเสียงที่มีความหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะสื่อที่เต็มที่เช่นเดียวกันนะครับปัญหาถ้าจะมีเนี่ยก็คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเงินสะสมเยอะนะครับแล้วก็พอได้เงินเยอะแล้วเนี่ยถ้าเทียบเคียงอยู่กับการทำงานของสื่ออื่นๆนะครับก็เมื่อเร็วนี้ก็มีข่าวที่สตง.ใช่ไหมครับ
1: ใช่สั่งตรวจสอบเรื่องเงินค่าผลิตรายการ
0: ตรงนั้นนะครับแก้ไขตรงนั้นเช่นการกำหนดเพดานต่อไปนี้ต้องคำนึงถึงการดูเรื่องของเงินสะสมด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูว่าจะมีการกำหนดมาตรฐานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการให้มีค่าตอบแทนเพื่อลดต้นทุนอย่างไรก็น่าจะเป็นการตอบที่ตรงมากกว่าที่จะมาบอกว่าจะมาจัดระบบงบประมาณเหมือนกับเป็นกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค่ะในข้อที่ขอให้เปลี่ยน

0: แรงคือแหล่งรายได้เรื่องเดียวเลยเรื่องกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งคุณสุภชัยใจสมุทรผู้เสนอร่างนี้ก็บอกว่าจริงๆเข้าใจเลยเห็นตรงกันกับองค์กรวิชาชีพสื่อที่ทำข้อเสนอมาว่าวินัยการเงินการคลังเดินไปได้กับหลักความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะมาถึงวันนี้พอการแสดงความคิดเห็นผ่านไปหลายวันเนี่ยเสียงคัดค้าน90กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณอภิสิทธิ์ใน4ฉบับนี้เสียงเห็นด้วยมีตัวเลขหลักหน่วยหรือบางส่วนก็หลักหน่วยแบบต่ำๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีทางออกอย่างไรหลังจากนี
1: ้ผมขอพูดนิดนึงนะครับว
0: ่
1: าผมยอมรับว่าอีก2กรณี
0: ค
1: ือกีฬากับผู้สูง
0: อายุ
1: ผมว่าความหนักแน่นของการที่จะต้องใช้หลักการนี้เนี่ยน่าจะน้อยกว่า2องค์กรนี้ที่คุยกัน
0: ค่ะ
1: นะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือกีฬาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหลักของการที่จะมากันภาษีบาปเนี่ยมันตรงและมันมีประเด็นที่เราคุยกันว่าไอ้ที่มาของสสส.กับPBS เนี่ยผมว่าในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยความหนักแน่นไม่เท่ากัน
0: ค่ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าถ้าถูกจับเข้าไปสู่ในระบบงบประมาณปกติแล้วเนี่ยยังมองไม่ค่อยชัดว่าปัญหามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้คุ้นกับการดำเนินการในการจัดตั้งหรือการเปลี่ยนสองกองทุนนี้มาสู่ระบบแบบนี้นะครับท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ก็ผมคิดว่าทางพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันนะครับเราก็คิดว่าก็คงจะต้องมีการนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็หลักการเหล่านี้ต่อเนื่องแล้วก็พร้อมนะฮะที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะแก้ในสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริง
0: ๆ
1: นะฮะเช่นอย่างที่ผมเสนอไปว่าจะปรับปรุงมาตรฐานการเปิดเผยการตรวจสอบจะมีการกำหนดตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นเหมาะสมขึ้นไหมกับสถานการณ์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่ารัฐบาลจะคุยด้วยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะพรรคฝ่ายค้านคุยกันแต่ว่าถ้าจะให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่เขียนไว้เนี่ยอาจจะต้องคุยกันยาวหรือเปล่าเราจะนำไปสู่การ
1: ยังไงมันก็ต้องจะใช้คำว่าคุยก็อาจจะไม่เชิงแต่ว่าต้องเจอกันในสภาอยู่แล้วล่ะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายการเงินถูกไหมคะคุณอภิสิทธิ์ที่นายกจะต้องเซ็นรับรอง
1: ค่
0: ะค่ะเอาละค่ะนี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตประธานบอร์ดสสสที่นั่งเป็นประธานด้วยตนเองนะคะในประวัติศาสตร์นี้รู้สึกจะมีนายกคนเดียวที่นั่งเป็นประธานบอร์ดเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลความเห็นแล้วก็คงได้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะนี่คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะกับเรื่องราวของการแก้ไขกฎหมายกองทุน3กองทุนที่ว่าก็คือกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะกับ1องค์การก็คือองค์การไทย PBS นี่แหละค่ะชื่อสั้นๆง่ายๆที่รู้จักกันดีนะคะเวลาหมดแล้วค่ะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้อย่างไรจะเข้าสู่สภาแล้วจะเป็นอย่างไรวิธีการหาทางออกจะนำไปสู่อะไรตอนนี้เสียงคัดค้านยังคงกว้างขวางนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณนิรัตน์แววอารามดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
4: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย